กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มยูกับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับที่นี่ BP Radio แล้วก็ดีเจวินดีจะทันเลยนะครับมาเซฮายกันวันนี้วันจันทร์ครับวันนี้วันจันทร์ที่10นะฮะเดี๋ยวนะวันนี้วันจันทร์ที่10นะครับเดือนสิงหาคมนะฮะอุ๊ยใกล้วันแม่แล้วนะ12สิงหานี้จะเป็นวันแม่แล้ววันพุธนี้ใช่ไหมครับก็จะเข้าสู่วันแม่แห่งชาติแล้ววันที่หลายๆคนนั้นก็คงจะเขาเรียกว่ามีโอกาสพักผ่อนนะฮะหยุดงานนะครับหรือพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกไปเที่ยวหรือพักผ่อนอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะเป็นถือว่าเป็นวันครอบครัวนะวันพ่อวันแม่วันเด็กวันสงกรานต์นี่ก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวหมดเลย

ครัวจะอยู่ด้วยกันนะฮะหลากหลายอิริยาบถบางคนชอบเที่ยวบางคนชอบเดินทางบางคนชอบนอนอยู่บ้านบางคนชอบทำกับข้าวเอ๊ะแต่บางคนชอบดื่มนะพ่อแม่บางคนชอบดื่มก็ได้เหมือนกันนะนะฮะพี่ยามภูมิมาจัดยอดคุณผู้ฟังครับ12สิงหานี้ไปทานกับคุณแม่นะครับรับไปเลยส่วนลด 12% นะฮะที่ยามภูมิมาจัดยอดเชียงใหม่นะครับแต่ต้องพาคุณแม่ไปด้วยนะส่วนใครที่แม่ไม่ได้ไปด้วยไปทานส่วนตัวกับครอบครัวกับตัวเองกับคนรอบข้างกับคนที่คุณรักรับส่วนลดไป 10% แจ้งบอกว่าฟังมาจาก DJ ทางวิทยุนะครับ DJ วินจะทานทางวิทยุรับไปเลยส่วนลดทันทีนะครับส่วนลดทันที10% นะครับ 10% นะครับอย่างแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้กันละกันครับนะที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะจ๊ะฝากร้านเจ๊ยาวด้วยวันแม่นี่ก็พาไปทานข้าวได้ที่ร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขาสาขาแยกหลุยส์สันกำแพงครับสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าใกล้สาขาไหนแวะไปทานข้าวอร่อยอร่อยกันได้พร้อมดูแลคุณอย่างแน่นอนครับ2สาขาแห่งความอร่อยนะและก็ทรูดีแท็กด้วยนะครับอย่าลืมก็ละกัน True Detect นะฮะเลือกโปรแพ็กเกจดีๆเลือกซิมเนี่ยดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆนะครับพร้อมให้คุณได้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกันได้เลยครับฝากด้วยมาเซฮายกันดีกว่าวันนี้มีใครทักทายมาแล้วสดบ่ายนี้วันทำงานคุณผู้ฟังอากาศร้อนๆวันนี้นะครับที่เชียงใหม่ก็ร้อนนะน่าจะเหมือนกันนะครับพี่ซอแทนบอกว่าดีเจครับช่วงบ่ายขอเพลงให้กับพี่ออมงามวงวานหน่อยครับเพลงไม่หันแลวันนี้เพลงใต้เนี่ยใช่ไหมวันก่อนขอเพลงอีสานวันนี้ขอเพลงใต้ฮะ เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะซอแทนนี่เขาเป็นคนตลกนะจริงๆเป็นคนฮาๆตลกๆนะฮะสวัสดีทักทายพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นะฮะรายงานตัวครับเข้าสู่โหมดทำงานครับดีเจวันนี้ขอเพลงทำใจลำบากหรือว่าซ้ำเติมหรืออีกหน่อยเธอคงเข้าใจโอ้ของพี่ธเนศนะฮะถ้าได้ทั้ง3เพลงจะดีมากๆเลยเอาเพลงเดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะหลายคนเดี๋ยวมันจะหลายเพลงเอาคนละเพลงก่อนนะฮะสวัสดีพี่โอดีพรางกูลครับขอเพลงไร้ตัวตนของเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ครับทักทายด้วยเสียหายพี่เฟิร์สได้กันละกันครับทักทายช่วงบ่ายกับเพลงนานา System 4ล่ะฮะเจ็บล้วนๆสามารถเอาเพลงเดียวก่อนนะฮะมา2เพลงเพื่อนะฮะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์นะครับเสียหายครับพี่เจวินขอเพลงบุษบา Modern Dog กันละกันครับนะฮะพี่ตั้มขอเพลงประเสริฐของโลโซนะครับอัลบั้ม Rock and Roll ได้ครับอาเมลว่าทักทายช่วงบ่ายค่ะอยากขอเพลงอย่าเสียใจคนเดียว Better Weather โอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอาเมลอย่าเสียใจคนเดียวนะฮะแล้วก็พี่ธงชัยจากสิงห์บุรีนะฮะวันนี้ทักทายดีเจและทีมงานด้วยวันนี้ขอเพลงชาชาชายาชาของบูโดกันใช่ไหมครับพี่เดียวสมุทรสาครทักทายตอนบ่ายวันจันทร์ครับวันนี้ไม่ได้เข้ามานานตั้งแต่วันศุกร์ฮะและลำโพงบลูทูธเสียตอนนี้ซื้อเครื่องใหม่แล้ววันนี้ขอเพลงสาธุก็แล้วกันของเอเชียเซเว่นนะฮะโอ้โหลำโพงเครื่องใหญ่ใหญ่อลังการลำโพงเครื่องใหม่ใหญ่อลังการตุ้มๆเครื่องเก่าอันไหนพี่เครื่องเก่าอันเล็กกว่านี้เหรอฮะอันนี้ยี่ห้อเชอร์แมนนะฮะเชอร์แมนมีไฟบุ้บว่าบนหน้าจอด้วยโอ้โหตุ้มตามทีเดียวนะฮะทักทายทีมงานได้กันละกันนะฮะอยู่กันหลายคนทีเดียวครับเปิดดังๆกระจายเสียงไปเลยพี่เดียวสมุทรสาครนะครับทักทายพี่เกมเลสซิ่งละกันนะครับทักทายวันฟ้าใสกับดีเจวันนี้มากับรถ1คันวันนี้ส่งรถครับที่ริมปิงลำพูนครับดีเจโอ้โหวันนี้เดินทางอีกแล้วนะครับส่งรถพี่เกมเขาค้าขายรถนะขายรถนะฮะวันนี้เป็นรถรุ่นไหนนะอ๋อเป็นฟิโน่ใช่ไหมครับนะ1คันออโตเมติกนะครับ1คันที่กำลังจะส่งนะครับปลายทางนะพี่กระปังหาเชียงใหม่ครับขอเพลงการเวลาอิทธิพรางกูลหน่อยครับและทักทายมาร์คคุงด้วยกันละกันครับทักทายครับพี่เจวินวันนี้วันจันทร์ที่ชลบุรีกับอากาศที่ร้อนเอ๊ะไม่ใช่สิกับอากาศที่ครึ้มนะฮะเหมือนฝนจะตกนะที่ชลบุรีที่มาร์คคุงบอกเอาไว้แต่ตกก็ไม่ตกนะวันนี้ขอเพลง Miss Call นี่พี่โอ้เหมือนเราจะเมาส์กันเมื่อกี้เลยเหมือนมักคงจะได้ยินนะขอเพลง Miss Call เวอร์ชัน Gen C Gen Z นะครับของ Good Mood กับเพลงกล้าพอใหม่เวอร์ชัน Cover ของ Good Mood นะฮะนี่ฝากทีเซอร์เพลงใหม่ของ Yesterday ด้วยครับดีเจวินเพลงเต็มปล่อย 6:00 น.เดี๋ยวกลางคืนจะไปขอนะฮะชื่อเพลงพื้นที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยสิ

นี่ชื่อเพลงว่าที่ปลอดภัยเดี๋ยวรอฟังเต็มๆนะเย็นนี้นะครับสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันแล้วกันครับแล้วก็ทักทายทีมงานด้วยพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงสิ่งที่เหลืออยู่ของลีโออังคารเนี่ยฮะลีโอพุธไงพี่ลีโอพุธอังคารถ้าลีโอนี่อังคารคุมโปงนี่พี่โอวันนี้จะเล่าเรื่องหลอนเรื่องบุโกครับเรื่องหลอนจากดีเจบุโกนะฮะวันนี้มี2เรื่องหลอนจากดีเจบุโกมาให้ฟังกันเดี๋ยวรอเย็นๆก่อนนะฮะสี่สักกี่โมงดีช่วงต่อไปก่อนเนาะอาจจะเป็นช่วงต่อไปเดี๋ยวถ้าบ่ายสามคุณผู้ฟังทางอุบลจะได้ยินด้วยไงฮะอาจจะเล่าก่อนก็ได้นะฮะเรื่องหลอนจากบุโกจริงๆเตรียมไว้หลายเรื่องเหมือนกันเอาวันละเล็กละน้อยเดี๋ยวมันจะหมดก่อนที่ไม่ได้เล่าหลายวันก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเตรียมเรื่องมาและแต่ละคนที่มันเล่าเนี่ยมันปลอมคุณฟังด้วยว่าคนที่เล่าเรื่องผีในโซเชียลนะถ้าสมมติว่าใครมาเล่าเรื่องพี่แจ็คครับเขามานั่งปลายเตียงนะครับแล้วก็น้ำหยดล้ำลายเขายืดลงมาตกสีเท้าผมทันใดนั้นนะครับตาก็ถลนลงมาดีเจปิดเลยดีเจปิดก็ไม่จะปิดเสียนะบล็อกเลยนะฮะมันแต่งเรื่องอะไรขนาดนั้นพี่แจ็คคะสักพักหนึ่งผู้หญิงผมยาวห้อยหัวลงมาจากเพดานค่ะน้ำลายเขาไหลลงมาตกเสียนะอกหนูร้องกรี๊ดลั่นเลยฮะหนูขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธเมื่อไรจะเช้าสักทีปิดเลยฮะรับบล็อกไปเลยนะฮะพวกนี้มันพวกแต่งเรื่องนะฮะเรื่องผีเรื่องจริงไม่มีอะไรเลยนะเห็นเงาแวบๆได้ยินเสียงวิบๆมีเงาผมมาหน่อยมีหัวผมมามีแขนผมมานะมีกลิ่นอันเนี้ยเรื่องจริงเพราะว่าคนจะเขาจะไม่แต่งนะแต่ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้น่ะพวกนี้โดนบล็อกหมดเลยนะฮะ พี่แจ็คก็โอ้ยน่ากลัวมากเลยพี่แจ็คนะเขาก็ลีลานะเขาก็ปลอมเนาะคุณฟังกันฟังพี่แจ็คฟังคนคนทางบ้านไหมเขาก็เล่นละครเขาด้วยอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยเวอร์ พี่แจ็คก็ปลอมกันนะเขาปลอมกันแหละสร้างสีสันสถานการณ์ก็รู้มันเป็นเรื่องปลอมนะฮะ สวัสดีพี่อ้อยสิงห์กำแพงด้วยกันละกันนะฮะทักทายพี่อ้อยด้วยกันละกันทักทายลูกปัดด้วยกันทักทายตอนบ่ายค่ะขอบคุณที่รักกันนะฮะรักคนมีเจ้าของเอาคนละเพลงก่อนอย่าไปสองเพลงถ้าใครสองเพลงจะโดนด่านะฮะทักทายยายบีกรูขอเพลงนาฬิกาสายโอ้นี่ยายบีมาไวฮะยายบีกรูบุกรีอยากฟังงดเล่าเข้าพรรษาครับพี่ออสอยากฟังและพี่ต่องด้วยกันละกันขอเพลงแม่ของโลโซจะเข้าวันแม่พอดีนะครับพี่เดี๋ยววันนี้จะครับเครื่องเก่าก็ท่อนครับฟังในโรงงานทำไมไม่ไปซ่อมอ่ะพี่เอาไปซ่อมสิเสียดายมันนะเอาไปซ่อมเจ็บพวกกลับมาของจีว่าคิดบิวนี้มาไวแฮะพี่สุรัตน์บางแสนสวัสดีครับฟักทายไม่ขอเพลงแต่ขอฟังอย่างเดียวสวัสดีพี่ TBN นะฮะพุทธเทวาพุทธปฏิมาขอเพลงหน่อยครับจากทีมงานเทวาพุทธพุทธปฏิมาเนี่ยครับฟักทายมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นกดเข้าไปดูในลิงก์นะครับน้องที่ส่งมานะครับพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายเครือสาพัดลำพูนอากาศบดๆมืดๆครึ้มๆครับฝากเพลงพบกันบนดวงดาวของ Royal Sprite ด้วยช่างเบิร์ดสันหานะครับพ่อหมูทักทายด้วยกันช่วงบ่ายนี้พ่อหมูทำอะไรอยู่อ่ะพ่อหมูอยู่สวนยางนะฮะแหมอยู่สวนยางนะฮะแหมพี่เอ็มอรันวาสีนะครับหัวเราะมาแล้วนะฮะวันนี้ขอข่าวยิงนายกอบจ.นนทบุรีหน่อยครับวันนี้มีแต่ดีเจบอกแล้วเรื่องนี้ว่าฮะมันมีแต่เรื่องน่ากลัวถ้าข่าวไหนออกมามันจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะฮะพี่โอ๋บีใบใช่ฮะบีใบพี่สุนทรทักทายด้วยกันแล้วกันนะครับน้องลำไยรายงานตัวแล้วครับทักทายน้องลำไยได้เลยนะฮะนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะวันนี้ที่คุณผู้ฟังทักทายเข้ามาเนาะบ่ายสองโมงกับอีกสี่นาทีนะครับกับวันสบายสบายเลยวันนี้นะครับงั้นเปิดให้พี่เดี่ยวสมุทรสาครก่อนมาเขาเรียกว่าเตรียมตัวไม่ใช่ตัวสิเปิดเครื่องเสียงเครื่องใหม่ดังๆตุ้มๆ ต้องเปิดตัวด้วยเพลงนี้อยากฟังสาธุเอเชียเซเว่นใช่ไหมครับมาเลยเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับ

เพลงจากปลายกนกพรนะฮะเอเชียเซเว่นนะฮะนี่ถ้าไม่บอกเมื่อก่อนดีเจบอกว่าเป็นเสียงของลำไยใช่ไหมเหมือนลำไยเนาะเสียงเหมือนลำไยมากๆเลยแหมเมื่อกี้เกือบเปิดนาฬิกาทรายนะครับยายบีกาลูถ้าไม่บอกก่อนนี่เปิดแล้วนะเนี่ยยายบีกาลูนี่ก็โรคจิตนะฮะขอเปิดตอน 15:35 นะคะขอเปิดตอน 16:47 มีการกำหนดเวลามาด้วยนะฮะกับอีก45วินาทีนะฮะลำไยขอเพลงมากำหนดเวลาจะเปิดทันไหมนะเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาก่อนนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่าย2โมงนะครับตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก9นาทีนะครับยายบิวว่ายังห้ามเปิดนะฮะวันนี้พี่บอยส่งภาพมาครับวันนี้เนี่ยตั้งใจพี่บอยบอกว่าดีเจครับทักทายจากช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับวันนี้ทำโครงหลังคาใช่ไหมทำโรงนั่งเล่นเอาไว้นะฮะไว้ให้ลูกค้านะครับเมื่อวานนะครับนี่ลงโครงนั่งเล่นเวลาลูกค้ามานั่งรอซ่อมรถต่างๆก็ต้องมีโครงนะฮะสักพักนึงจะเริ่มมีถังน้ำแข็งมาลงนะฮะเนาะสักพักนึงจะเริ่มมีบาร์จะมีไฟแวบๆๆนะฮะสักพักเนี่ยเลือกเอาเบียร์มาลงเอาเหล้ามาลงนะฮะรอดูนะแน่นอนแล้วนะฮะ แม่อันทำที่นั่งพักให้คนงานให้ทีมงานให้ลูกค้าครับสักพักเจ้าของทำเป็นที่กินเหล้านะฮะแน่นอนนะฮะ ตั้งใจจะทำให้ตัวเองอ้างลูกค้านะฮะ อย่าลืมติดไฟด้วยพี่นะไฟแว๊บๆๆมาฮะร้านเหล้ามันต้องมีไฟด้วยนะฮะ พี่เดี๋ยวว่าดีเจครับน้องๆว่าเพราะจังเลยครับดีเจเพราะหรอเพราะอะไรถึงเปิดล่ะทักทายทักทายนี่ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชู2นิ้วชื่ออะไรครับใส่แว่นเนี่ยนะทักทายด้วยกันละกันนะครับโอ้โหนี่ทีมงานพี่เดี๋ยวนะฮะอยากฟังเพลงอะไรบอกมาทีมงานนี่นะลงมาเซย์ไฮกันนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็เซย์ไฮมาเลย

าละครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับนะพี่สุธรว่าใช้เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่าสาธุพี่สาธุเสียงเหมือนลำไยเนาะสาธุสาธุทักทายพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยทำอะไรเอ่ยวันนี้ทำเฟอร์นิเจอร์รากไม้อยู่นะครับเฟอร์นิเจอร์รากไม้อยู่นะครับสวัสดีพี่ข้าวเปล่าด้วยกันละกันครับเซฮายด้วยกันละกันนะครับนะวันนี้ทำเฟอร์นิเจอร์รากไม้แต่งขาโต๊ะอยู่นะครับมามาเดี๋ยวให้ฟังเลียวพูดก่อนเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเพราะเข้ามากันหลายข้อความเอาคนละเพลงก่อนใครขอมา 2-3 เพลงเอาไว้ก่อนนะฮะเอาคนละเพลงนะครับเลียวพูดครับเย็นๆสักเพลงกันละกันนะครับเออพี่โอพูดถึงเลียวพูดเมื่อวานดิจะเห็นหน้าเห็นนิกกี้พิมพ์อ่ะตกใจขออนุญาตนะไม่ได้ไปบูลลี่นะฮะพี่นิกกี้พิมพ์กับพี่เลียวพูดนี่คือเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะสมัยก่อนตอนหนุ่มนี่คือหน้าใสมากเลยวัยรุ่นเจนซีปัจจุบัน40อัพกว่าแล้วตอนนี้โอ้โหเมื่อวานนี่เห็นวันก่อนเห็นนิกกี้พิมพ์มาที่ร้องเพลงเด็กผีอ่ะเด็กผีนะฮะโอ้โหเท่ามากนะฮะหนาตัวอ้วนใหญ่เลยนะฮะตัวอ้วนใหญ่แล้วไว้หนวดไว้คราวนะโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นหุ่นหมีครับหุ่นหมีนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาถ่ายแบบนะนิกกี้นะโอ้นิกกี้เก้านิ้วนะตอนนี้บ่าย2:12 นะครับมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับนะนักร้องอีกคนหนึ่งเสียงสะอื้นเหมือนลำไยมากใครอะฮะเสียงกระเสาเสียงกระเสา

็นหนึ่งเพลงครับจากเลียวพุทธนะครับเป็นเพลงเย็นๆนะครับห้ามหลับนะเลียวพุทธนี่ถ้าเพลงไวก็สนุกอยู่นะแต่เพลงช้าก็ช้าซึ้งสมใจเลยทีเดียวนะครับนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังกันไปเรื่อยๆกับวันจันทร์หันษานะครับขอเพลงสัญญาลมปากนะครับดีเจสัญญาลมปากนะฮะพี่ช่างลองอยากฟังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่กันก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวจะหลับกันขึ้นจังหวะมานิดนึงไม่นิดละมั้งเมื่อกี้เป็นเพลงยุค90 2000เนาะเดี๋ยวเรามาก็เทียบจังหวะมาเป็นยุคปี2010มั้งน่าจะประมาณนั้นเลยเมื่อกี้อาเมย์อยากฟังเพลงของ Better Weather นะครับอากาศดีๆนะฮะอากาศที่ดีที่สุดนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าอย่าเสียใจคนเดียวนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์ของเขาเรียกว่าไงดีอะเบเทอร์เขาจะมีสไตล์ดนตรีในสไตล์ของเขานะครับคล้ายๆโพลีแคทก็ไม่เชิงเหมือนกันนะฮะสวัสดีพี่เพชรด้วยกันละกันครับทักทายพี่เพชรด้วยช่วงเวลาของพักบ้าง

อย่าเสียใจคนเดียวนะครับเพลงจาก Better Weather นะครับส่งมาเปิดให้ฟังด้วยบายๆวันนี้อากาศร้อนๆนะครับที่เชียงใหม่นะจังหวัดอื่นมีที่ไหนฝนตกบ้างไม่เอ่ยพี่เอกสตูลทักทายมาเซลฟี่มานะครับแหมวันนี้อยู่ที่บนถนนอยู่กำลังเดินทางอยู่นะครับบรรยากาศดีนะวันนี้เนี่ยส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ตรงไหนเซฮายกันมาเร็วๆจะได้ไม่เหงากันฟังเพลงไปด้วยนะครับอ๋ออันนี้คืออดีตลูกเขยพี่ปูใช่ไหมที่มีปัญหากันเหรอใช่เหรอใช่ไหมอันนั้นหรือเปล่านั้นว่าต้มบูป่ะไม่ใช่คนละคนกันป่ะคนละคนกันคนกันอันนั้นแบบว่าทอมลูแต่เสียงคล้ายกันนะแต่เสียงคล้ายกันคล้ายๆอยู่นะฮะอันนั้น one two three four five I love you นะฮะเขาเพลงทำลายของบิ๊กกันได้ครับร็อกขาสั้นครับพี่เอกนรินอยากฟังนะทักทายมาเลยพี่เพชรบอกว่าดีใจครับกำลังขับรถอยู่แถวห้างรินคำห้างรินคำว่าห้างเมย่าและแยกรินคำอยู่ครับอากาศสดใสดีมากที่เชียงใหม่แจ่มๆนะครับพี่เอกว่าดีใจครับที่สตูลเมื่อครึ้มนะครับเมื่อครึ้มแต่เช้าเลยอากาศเย็นสบายชิลๆเลยดีเลยพี่จะได้แฮปปี้ไม่ร้อนเกินไปพี่สนส่งภาพมาครับอยู่ที่สารกลางเชียงใหม่แดดแรงแดดร้อนมากๆเลยสารกลางเชียงใหม่นะดีกำลังส่งภาพมาสาวดื้อบอกว่าอยู่ตรงนี้ครับพี่วินตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวซูมดูก่อนนะฮะเอ้าเจอด่านตำรวจเฉยเลยนะฮะระวังนะดื้ออย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะใส่หมวกกันน็อกแล้วขับรถยนต์นะฮะโดนแน่แหมโดนผู้ชายเรียกอะฮะระวังโดนตรวจฉี่นะฮะฉี่เหลืองนะกินเบียร์เยอะเกินเรียกว่าโดนตรวจฉี่อะฉี่เหลืองกินเบียร์เยอะเกินนะฮะแต่ละคนนะฮะดื้อรู้ไหมว่าทำไมวันนี้ตำรวจเขาตรวจเวลาบ่ายสองเพราะรู้ไหมให้เดาเพราะว่าอากาศมันเย็นคุณฟังใช่ไหมว่าโทรขออนุญาตนะขออนุญาตไม่ว่าให้นะตำรวจจราจรพวกนี้นะตำรวจที่เขาตรวจหมวกกันน็อกหรือว่าตรวจไอ้พวกใบขับขี่เข็มขัดนิรภัยต่างๆนะเขาจะตั้งเฉพาะวันที่อากาศครึ้มๆมืดๆวันไหนที่อากาศครึ้มๆมืดๆอากาศเย็นๆเขาจะตั้งด่านอากาศเช้าๆนะ 7-8 โมงเช้า 6 โมงเช้า 5 โมง ตี 5 6 โมงนะ 7 โมงเช้า 8 โมง 9 โมงถ้าเลย 11 โมงเที่ยงไปเขาจะเก็บละเพราะอะไรฮะอากาศร้อนผิวจะเสียหน้าจะดำนะฮะแล้ว แล้วก็เลยนะฮะแล้วก็กลัวฝนตกด้วยดีเจเคยเห็นรอบหนึ่งพี่เลยนะลืมชื่อเดี๋ยวดีเจก็เห็นรอบหนึ่งพี่สนที่แถวแยกต้นพยอมมาที่เชียงใหม่นะฮะเขาตรวจเขามาตรวจไอ้พวกใบขับขี่อะไรเงี้ยนะฮะพอประมาณสัก10โมงแดดมาผู้ฟังคุณแม่ก็ทำไงเขาไปเอาร่มมาร่มที่ใหญ่ๆเหมือนร่มไอศกรีมวอลฮะเอามาตั้งเรียงเลยแล้วก็ยืนอยู่ในร่มนะทีละคนทีละคนทีละคนนะมีร่มให้เรียบร้อยนะฮะร่มไอศกรีมวอลที่ใหญ่ๆฮะมันกลางอะนะตั้งไว้เลยนะฮะแล้วสบายเลยอะเออฮะอ๋อช่วงนี้เขามีการกวดขันอาวุธใช่ไหมฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ว่ากันไปว่ากันไปนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับฟังเพลงกันไปเล่าเรื่องชาวบ้านกันไปนะครับไร้ตัวตนฮะจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะอยากฟังเพลงนี้เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะครับ มาสามารถจะเป็นเพลงยุคสไตล์90นะครับที่คุณผู้ฟังชอบกัน

ชื่อว่าไร้ตัวตนครับเป็นการจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะฮะเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์คุณผู้ฟังนะฮะเรืองศักดิ์ชูลอยศักดิ์นะครับเพลงนี้พี่เจมส์นะฮะฝากมานะฮะเขาเพลงเก่าของเดี๋ยวดูนะเพลงเก่าของธเนศได้ไหมทำใจลำบากนี่ในช่วงหน้าแค่เล่าข่าวต่างๆกันเนาะแต่ฟังเพลงสบายๆกันก่อนก็แล้วกันนะฮะธเนศนะครับเพลงเก่าที่คิดถึงนะฮะส่วนมากแฟนๆรายการก็จะเป็นสไตล์ยุคเก่าๆ90กันเยอะทีเดียวที่ฟังดีเจอยู่นะครับแต่เพลงใหม่ก็มีนะเพลงใหม่ก็ส่งมาได้ไม่ได้ว่ากันแต่เก่าจะใหม่ส่งมานะครับจะพยายามเปิดให้ฟังทุกเพลงที่ระวังส่งมาเท่าที่จะเปิดได้นะพี่สิรินาถฟังอยู่เปล่าเอ่ยเมื่อกี้พี่สิรินาถแวะมานะครับเอาของมาฝากด้วยมีกับข้าวทำอาหารส่งมาให้อุ๊ยอร่อยมากเลยพี่วันนี้จะพาญาติญาตินะฮะเป็นเพื่อนๆไปเที่ยวบนดอยสุเทพกันเพราะว่าเดี๋ยวจะแวะขึ้นไปเนี่ยน่าจะขึ้นไปบนดอยสุเทพแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ข้างบนอยู่นะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเนาะมีหลายข้อความที่ส่งมาเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังนะฮะเที่ยวว่างสงสัยบีกรูที่ว่ายังไม่ให้เปิดเนี่ยน่าจะแอบไปร้องเพลงนักร้องซ่อนแอบอยู่แน่ๆเลยเป็นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีพี่ปอนธนพัฒน์ด้วยสวัสดีครับช่วงนี้หยุดขายของแล้วครับหน้าไฮซีซั่นช่วงนี้มาขับรถกันละกันอ๋อถ้าขับรถจะได้ตังค์เยอะกว่าใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็เลยปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปก่อนอันไหนที่ได้ตังค์เยอะก็แวะไปที่นั่นก่อนนะครับเนาะนะครับเพลงนี้เหมือนลำไยขอให้ความเขามาให้ความสำคัญแต่ไปเสริญกับผัวใหม่หมายถึงว่าเพลงสาธุเมื่อกี้หรอเรียกว่าดีใจขาเมื่อกี้ตำรวจกวักมือเรียกค่ะเห็นรถโหลดต่ำรถกระบะแต่งท่อซิ่งท่อดังก้นดูหม้อพักด้วยนะฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยขับรถแต่งว่างงไหมขับกระบะแต่งซิ่งคุณวัน

งจากธเนศนะครับสำหรับเพลงนี้ทำใจลำบากนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับพี่สุธรวัลย์เจครับเมื่อกี้พูดถึงตำรวจใช่ป่ะตำรวจชอบออกหากินไอ้หากินนี่เขาเป็นงูป่ะชอบหากินนะฮะเป็นหนูเป็นแมวนี่พี่สุธรส่งภาพมากำลังขับอยู่เจอรถโดนกวักเรียกนะฮะกวักและรถชาวบ้านไปทั่วทีเดียวนะฮะทักทายพี่ป๊อด้วยละกันครับจากชัยภูมิบอกว่าแดดแรงมากๆเลยครับแดดแรงน่าดูทีเดียวส่งคลิปไหมดูไหนใครอยู่ตรงไหนบ้างส่งบรรยากาศไหมดูกันหน่อยนะครับฝนฟ้ามีหรือเปล่าเอ่ยนี่พี่ป๊อส่งภาพมากำลังอยู่ที่หน้าบ้านนะครับที่หน้าบ้านพี่ทำอะไรอยู่โอ้นี่อยู่หน้าบ้านบ้านสวยนะเนี่ยเป็นคลินิกเหรอฮะบ้านงามบ้านงามนะฮะส่งบรรยากาศมาครับอยู่ตรงไหนนะครับจะขับรถกันอยู่จะเดินทางไปไหนกรุงเทพเชียงใหม่อีสานภาคตะวันตกภาคใต้ต่างประเทศนะครับโอ้ไม่พี่ป๊อบอกว่าทำบ้านทำเป็นคลินิกด้วยนะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะจ๊ะทักทายพี่ทักทายสาวเฟิร์นนะฮะหัวดีเจขาขอเพลงเพราะพี่รักจริงนะฮะ เดี๋ยวเปิดให้เพลงนี้ก็ชอบอยู่เหมือนกันสักครู่กันละกันนะครับพี่ต๋องส่งภาพมาดีเจครับกำลังขับรถอยู่ตอนนี้ฝนตกว่ะที่ไหนพี่ไหนขอดูคลิปหน่อยตำบลศรีวิชัยอำเภอลีลำพูนนะฮะโอ้นี่นี่นี่ฮะฝนไปลงเมืองลีนะครับลำพูนลำลีนี่เป็นอำเภอทางตอนใต้สุดเลยของลำพูนฝนกำลังตกอยู่ตอนนี้นะครับรายงานบรรยากาศมาครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวพี่เสกฟังกลางวันไหมฮะพี่เสกกลางวันหลับดื้อเขาหลับเป็นนกฮูกนะฮะกลางวันหลับกลางคืนตาใสแป๊วทีเดียวนะฮะเฟิร์นว่าดีเจขาตอนนี้ที่บ้านโฮงอากาศครึ้มๆจะตกก็ไม่ตกมันตกให้ลีนู้นแล้วเฟิร์นเดี๋ยวสักพักมันจะหอบเข้ามาทางบ้านโฮงแล้วสักพักมาแน่นะฮะเดี๋ยวเช็คเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนในจังหวัดไหนบ้างทั่วประเทศไทยที่กำลังตกอยู่นะครับหน้าฝนนี่ก็ฟังไม่สามารถไว้วางใจได้ถ้ามันจะตกมันตกเลยสักพักมึนๆเป็นมาปั๊บสักพักตุ้มตามตุ้มตามมาเลยสักพักหายตอนนี้มีหลายจังหวัดเลยเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าว่ามีโซนไหนบ้างที่กำลังตกอยู่นะครับพีทวงฟลายครับ

ียงจากพี่อิทโปงลางนะฮะอ๋ออิทโปงฟายนะฮะไม่ใช่อิทโปงลางนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเจนว่าจะขอเปิดเพลงเจนแซ่สัก2เพลงได้ไหมเจนซีอ่ะเจนซีเจนแซ่นะฮะสัก2เพลงนะมีโปรเจกต์พิเศษคุณผู้ฟังครับที่แกรมมี่นะครับเอาน้องๆเจนซีเจนแซ่เนี่ยในอายุประมาณสัก20ต้นๆนี่ก็ทำวงดนตรีปัจจุบันนี้มาเอาเพลงเก่าๆยุค90ยุค2000เนี่ยมาร้องไม่ว่าจะเอาเพลงของบูโดกันก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเอาเพลงของอะไรอ่ะหลายศิลปินอ่ะมิ้นอัธวดีอย่างเงี้ยนะครับวันก่อนที่เราเปิดไปแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจอะนะและก็หลายศิลปินเลยนะครับในยุค90 2000ยุค2140ยุคที่เขากำลังเกิดอะยุคอเมกำลังเกิดอะเพราะศิลปินเจนซีเหล่านี้ก็อายุเท่าอเมเนาะ20ต้นๆ20กลางๆนะครับเป็นช่วงที่น้องๆเหล่านี้ยังไม่ได้เกิดออกมาดูโลกยังกินข้าวทางสายสะดืออยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยหยิบเอาเพลง2เพลงมาทำเป็นเวอร์ชันร็อกมีเพลงกล้าพอไหมนะฮะของโปรเตโต้เลยนะแต่ว่าร้องโดยวง Good Mood นะเคยยินวง Good Mood ไหมฮะเป็นวงเจนซีแล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าชื่ออะไรนะเมื่อกี้ลืมแป๊บนึงนะฮะ Miss Call อันนี้ก็ดังนะสุดที่รักถ้าโทรมาช่วยรับหน่อยอ่ะเออซันยูริต้าแต่ว่าเอามาร้องในเวอร์ชันเจนซีแต่ว่าเป็นผู้ชายนะวงร็อกผู้ชายเป็นร็อกในเวอร์ชันเจนแซดเจนซีเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเพลงเหล่านี้เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเนาะบ่าย2 4 1ช่วงนี้จะเปิดเพลงอย่างเดียวก่อนคุยกันไปสบายๆเดี๋ยวช่วงหน้าบ่าย3เราค่อยมาเลือกดูข่าวกันเนาะและประเด็นที่น่าสนใจกันนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับใครที่ขอมา2เพลงเอาไปเพลงเดียวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันไม่ทันกันคนขอเพลงมาล้าน8ไม่ทันคุณฟังฮะเอาคนละเพลงพอแต่คนละเพลงยังไม่พอนะฮะจะมา2เพลงจะโดนนะฮะเอาคนละเพลงนะจ๊ะพี่สุนทรส่งภาพมาตอนนี้กำลังอยู่บนถนนนะฮะเส้นนี้มุ่งตรงไปวงตรงไปประชาชื่นนะครับสะพานพระราม4นะฮะรถแน่นกันเดียวนะฮะวันนี้วันทำงานก็คงจะแน่นเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงเย็นมารถน่าจะแน่นนะฮะคึกคึกเริ่มเลยนะฮะแล้วก็พี่สุนทรวันนี้ใช่ครับฝนตกไม่ทั่วฟ้าอยู่ดีก็เปาะแปะโอแปะตกมาเฉยเลยนะฮะที่โซนนี้นะครับนะ

สวัสดีพี่รังอส104คลองใหญ่นะครับทักทายจากคลองใหญ่ครับตำบลหาดเล็กจังหวัดตราดครับพี่เจตอนนี้ฝนกำลังตกช่ำๆเลยครับส่งบรรยากาศไปดูเป็นไงบ้างพี่งานที่มีการจัดกิจกรรมมันเกิดขึ้นนะฮะสวัสดีพี่แสงชัยเด็กไรกันฮะขอเพลงฤดูฝนก็ได้อะฤดูฝนแต่เป็นเวอร์ชันของหลินอี้เปิงหลินอี้ปิงเหรอฮะเพลงจีนเหรอพี่เดี๋ยววันนี้สิครับเพลงจบรอแกงได้เลยเดี๋ยวลองดูพี่เพลงนี้อาจจะดีก็ได้เพลงนี้อาจจะดีก็ได้มาแล้วมาฟังเพลงเจนซีเจนซัดกันดีกว่าสำหรับเพลงที่เราจะฟังด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวนะดนตรีดีนะวงนี้อาจจะไม่โดนแกงก็ได้มาวงนี้อาจจะไม่โดนแกงก็ได้

ได้ไหมได้อยู่เนาะแต่ว่ามันจะมีความเป็นเจนซีนิดนึงนะเดี๋ยวจะสมมติเสียงให้ฟังว่าเจนซีเจนแซดเป็นยังไงนะฮะกล้าพอไหมครับพี่ปอนวันดีเจครับได้อยู่ในดีเจแต่ถ้าสมัยก่อนโดนอาจารย์ตบปากแล้วคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังความแตกต่างระหว่างเจนซีเจนแซดกับยุคเจนไวน์นะฮะมันมีความต่างตรงที่การออกเสียงแต่ว่าอันนี้ไม่แอปมากแอปนิดๆแอปเบาๆลองฟังดูแต่ว่าเพลงของเจนซีมันจะมีความแบบลอยๆฟุ้งๆหน่อยก้องๆอ่ะเซอร์ลาวกังวานเอ็กโคอะไรเงี้ยมันจะใส่มาเยอะมากมันจะไม่เหมือนเพลงเจนไวเมื่อก่อนที่เขาจะไม่ใส่เสียงเอ็กโคพวกนี้เลยนะฮะเจนซีมันจะมีความนิดหนึ่งจะบอกเก็บแช่ใช้ย้ำว่าเก็บแค่มันจะมีนิดหนึ่งจบไป

guy. Too cry, too cry, too cry me the guy. Too cry me the guy. 문자 미니 능. Too cry me the guy. ทุกครั้งมีอาการเข้าใจปะการออกเสียงจะประมาณนี้นะฮะ Happy Hacker Boy นิดนิดแต่วันนี้แอปเหมือนคนนั้นนะฮะแต่ด้านของตัวโน้ตถูกต้องหมดเลยนะฮะเขาไม่สามารถร้องให้ชัดได้คุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเขาร้องชัดปั๊บเจนแซดจะไม่ฟังอย่างเช่นที่เราถามอเมสิถามอเมสรู้ปะถามถามมะคุงก็ได้อะมะคุงชอบใช่ปะชอบแต่เราเคยฟังเวอร์ชันที่มันชัดกว่านี้ไงมินเชิงคานหรือว่าพี่ดีเจเสียงดีนะเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบก๊อปปี้เสียงฮะชอบก๊อปปี้เสียงชาวบ้านชอบก๊อปปี้ชาวบ้านนะฮะเจนยานทิพย์ยังโดนก๊อปปี้แล้วนะตอนนี้นะฮะไม่ไหวแล้วแท็กไม่ไหวแล้วแท็กขนลุกไปหมดเลยแท็กเจนเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวๆแท็กเขาอยู่ด้านหลังอะแท็กไม่ไหวแล้วแท็กแวะปั๊มด่วนเจนจะฉี่ราดแล้วตอนนี้นะฮะช่างออดวันดีเจครับเบาได้เบาไม่ได้พี่อีกหนึ่งเพลงครับจากเจนซีเจนแซดครับนี่คือ Miss Call สุดที่รักถ้าโทรมาช่วยรับหน่อยนะฮะเมื่อเช้าคุยกับพี่โอเนี่ยบอกว่าดีเจครับพี่โอไปดู TikTok ไปดูโซเชียลของนักร้อง Gen Z Gen Z ที่เขาแอปเสียงฮะมันจะมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเสียงไม่ดีนะเสียงแอปเกินไปหรือว่าบอกว่าฟังต้นฉบับเพราะกว่ามันจะมีกลุ่ม FC คอยมาลุมด่าให้นะบางคอมเมนต์ก็โดนลบนะฮะเพราะว่าเด็ก Gen Z เนี่ยเขาจะอยู่ในโลกของเขาเรียกว่าโลกอุดมคติที่จะต้องมีคนชมเท่านั้นเมื่อไหร่ที่มีคนมาคอมเมนต์นั้นลบปั๊บเนี่ยเขาจะรับไม่ได้สุดท้ายจะเป็นโรคซึมเศร้าเด็ก Gen Z ก็เลยเป็นเด็กที่มีเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะเขาไม่เคยเผชิญโลกความจริงไม่เคยเจอว่าอันไหนดีปรับปรุงหรือมีคนคอมเมนต์ด้านลบแบบแรงๆคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาอยู่ในโลกที่มีคนคอยอวยตลอดเวลาเหมือนนักร้องเจนซีเวลาเขาออกไปในโลกที่มีคนคอมเมนต์ด้านลบปั๊บเนี่ยเขาจะรับไม่ได้สุดท้ายเป็นซึมเศร้าทุกคนเป็นแบบนี้เปิดโซเชียลไม่ได้เลยมีแต่คนด่าสวัสดีพี่หมูด้วยกันแล้วกันนะครับทักทายเขาเอาวิวสวยๆมาให้ดูวันนี้ไปเที่ยวไหนพี่โอ้โหส่งบรรยากาศมาให้ดูที่ไหนนะพี่น้ำโขงเหรอขอเพลงมาหน้ามานีของกูพงศิษฐ์หน่อยครับดีเจทีมงานสายเสมอทักทายด้วยกันละกันครับ

ซนิโอริต้าครับเพลงนี้แต่ว่านำมาร้องใหม่ The Good Mood นะครับศิลปินเจนซีเจนแซดนะครับดีดีดนตรีดีร้องเพราะทีเดียวนะครับคือต้นฉบับเขาดีด้วยแหละมันร้องใครร้องก็เพราะยกเว้นว่าทำถ้าทำสิ่งแปลกๆนะแปลกจะตลกไปเลยนะครับมาคุงว่าตั้งแต่ฟังมานี่มีแต่วันก่อนวงอะไรนะไว้ให้คัดวงเดียวนะครับที่โดนเจวินแกงหนักมากเลยสวัสดีพี่ธีรยุทธ์ด้วยกันละกันสวัสดีนะครับทักทายตอนบ่ายแฟนผมบอกว่าเสียงเพลงนี้เหมือนจอห์นนี่ร้องเลยคล้ายๆนะจอห์นนี่อันวาใช่ไหมคล้ายๆจอห์นนี่อันวาร้องแต่จอห์นนี่อันวาร้องชัดกว่านี้จอห์นนี่อันวาจะร้องชัดกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าคล้ายๆพี่ปอนวันนี้ใช่ครับสมัยใหม่ถ้าร้องแบบนี้ฟังได้อยู่นะดีเจเอกฟังได้คืออันนี้เขาเรียกว่าแนวกลางเขาต้องเอาใจเจนซีไงเจนวายแบบเราเจนคนเฒ่าก็ฟังได้ไม่ได้แอปเกินไปกำลังดีประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยกูดมูดนะฮะสุดที่รักถ้าโทรมาช่วยรับหน่อยเดี๋ยวพี่ปู่ส่งภาพมานะครับเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสะพานที่เขาเรียกว่าอะไรลืมชื่อที่มันเป็นกระจกอะฮะนี่ส่งมาให้ดูนะครับที่ดูแม่น้ำของอันนี้เขาเรียกว่าสะพานอะไรพี่สกายวอล์กเนาะเออเขาเรียกว่าสกายวอล์กนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับฝั่งโน้นเป็นแม่น้ำโขงนะครับน้ำโขงเป็นสีแดงเลยนะฮะที่หนองคายนะครับสกายวอล์กนะฮะสกายวอล์กนะฮะบรรยากาศดีทีเดียวนะส่งบรรยากาศมานะครับทักทายพี่นพฤทธิ์อส104คลองใหญ่ด้วยกันละกันทักทายช่วงบ่ายนะครับมาเสียหายกันช่วงนี้บ่าย 2:50 นาทีเปิดเพลงต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันนะนี่ไงมีพี่โอเขาส่งอันนี้มาคลิปมาให้ดีเจดูลองฟังนะฮะเป็นเสียงของน้องคนก่อนนะวงไวแฮคัทนะไอ้น้องที่ดีเจแกงหนักๆกว่านั้นที่เขาร้องเชิงไม่ชัดฮะหรือว่าลองฟังดูนะว่าเขาร้องไงนะฟังเนี่ย

มันเป็นสไตล์เขาเนาะแล้วในคอมเมนต์ก็มีคนมาคอมเมนต์นะฮะบางคนบอกว่ามีเพลงเป็นของตัวเองมีเพลงเป็นของตัวเองไหมครับอุ้ยแรงมากคอมเมนต์นี้อีกคอมเมนต์บอกว่าทำไมแอปเสียงจังเลยครับเออเงี้ยนะแต่ก็สงสารน้องเขาเหมือนกันนะครับมีคนเข้าไปกระหน่ำว่าเขานะไม่เอ็นดูเจนซีนะฮะโดนเราว่านะฮะไม่ไหวนะเสียงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นสไตล์เขาเดี๋ยวจะคิดว่าโปรดิวเซอร์เขาต้องการสร้างคาแรคเตอร์เนาะความแตกต่างออกไปในแต่ละคนมากกว่าสร้างความแตกต่างออกไปฮะถ้าจะร้องแบบคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนของเขาอะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะที่แล้วเป็นของแกรมมี่ด้วยนะจินนี่ร็อกนะฮะจินนี่อันนี้เป็นของอะไรค่ายอะไรพี่โอไม่ใช่ค่ายเป็ดดักนั่นใช่ไหมฮะ นะฮะแม่ลูกปัดวัชรานี่อยู่ไหนล่ะคะทำไมจะเอาของมาฝากดีเจหรอฮะจะเอาของมาฝากเหรออย่าดูถูกพลังเจนแซดนะครับเดี๋ยวมาคุงนะฮะทัวร์จะลงนะฮะนี่ดูเจนวายเป็นตัวอย่างปะมาคุงนี่แม่เนี่ยร้องชัดฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเคยเกือบพลาดสิ่งที่ดีที่สุด

ของพี่ปั๊บครับแหมเต็มเสียงมากๆเลยนี่คือขอบคุณที่รักกันนะครับแหมโอ้พี่โอส่งภาพมากลางฝนกลางตกกระหน่ำเลยนะครับโซนที่อยู่ตอนนี้นะครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากนะฮะกระหน่ำซัมเมอร์คาเทคโปรเจกต์ปตท.บางจากมากตอนนี้นะฮะโซนไหนนะพี่ฝนกำลังตกกระหน่ำเลยนะฮะสุทธิสารวินิจฉัยครับห้วยขวางกรุงเทพนะฮะมินนี่มาแล้วนะฝากทักทายพี่เต้ฝากทักทายแจมมี่ด้วยกันละกันนะครับ

แม่เพลงนี้สนุกมากๆเลยนะนี่คือชัยยากับชัยยาชัยยาแต่ไม่มีมิตรชัยนะแม่มาคงเกิดทัน02ไหมภาคตะวันออกนี่เป็นศูนย์อะไรครับ02ไหมระยองชลบุรีตราดนี่ใช้รหัสอะไรฮะรหัสทางรหัสอะไรเอ่ยดิฉันไม่แน่ใจนะฮะสมัยก่อนก็ต้องมีรหัสก่อนนะกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนไม่มี02ใช่ไหมฮะเนาะครับเพิ่งใส่ไม่ต้องพูดฮัลโหลถ้าเป็นดิจิวินถ้าเป็นสมัยยุค90เมื่อก่อนคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์084045686โทรโทร6โทร6โทร66โทรโทรนะฮะ26โทรไม่ใช่สิ62ไม่6โทร6โทร56โทรโทรโทรมาคงเกิดทันป่ะเกิดทันคำว่าโทรไหมครับอาจจะไม่ทันชัยนะฮะเป็นไข่เค็มชัยยานะจบไปเมื่อกี้นะขอเล่นเพลงสุขสันต์ช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเนี่ยตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้วนะครับทักทายทางบุญทริก FM 90 MHz ด้วยครับช่วงเวลาบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นนะครับช่วงนี้ขอเปิดเพลงไว้กันสัก 2-3 เพลง

รรจงร้อยมันลายครับเพลงนี้เป็นไงมันไหมมันเนาะเดี๋ยวเพลงไปสักเพลงสองเพลงนะก็เดี๋ยวเราเข้าเพลงช้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับนี่ทักทายทางแชทนะครับทักทายพี่สุภัทด้วยกันละกันครับทางนี้เกิดไม่ทันนะครับดีเจเห็นแต่เกิดมาปุ๊บเจอจอแท็บเล็ตเลยนะครับดีเจโอ้โหเกิดมาปุ๊บเจอคอมพิวเตอร์เลยนะฮะโอ้โหตายแล้วนะอยากฟังเพลงไอ้ปื๊ดสักเพลงได้ไหมฮะดีเจไหนมาแนวนี้แล้วไอ้ปื๊ดหรอได้ได้นะฮะสวัสดีพี่เนิร์ดนะห้ามขอเพลงนะพี่เนิร์ดนะ

านะมานีมานะมารวยครับทักทายพี่เอสมาล่าภูพิงด้วยกันละกันนะครับดีใจครับเพลงนี้ชื่อธรรมนัสหรือเปล่าครับทักทายพี่จุ่มระยองด้วยกันละกันครับดีใจครับรายงานตัวครับดีเจเวนระยองมืดคลึ้มนะฮะแต่มีปล่อยๆออกมาหน่อยๆครับยังไม่ตกหนักเลยอาจจะมาก็เป็นได้ใครจะไปรู้ช่วงนี้ฝนมากันหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับอีกขอให้เพลงไว้สักเพลง2เพลงมาแล้วจะจังหวะให้เบาลงนะครับจะมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะครับบ่าย 3:22 นาทีอยู่กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับอยู่กับชูดีแท็กด้วยโปเต้มาแล้วครับโปเต้มาหน้ามารวยโปเต้มารวยโปเต้วันนี้ดื้อมาก่อนชาวบ้านชาวช่องนะดื้อจะมีมาก่อนชาวบ้านเลยมาคุงมาก่อนชาวบ้านตามมาดื้อตามมาด้วยจามี่แล้วตามด้วยโปเต้วันนี้โปเต้มาขวายโปเต้วันนี้ซื้อหวย 9.5 ไปหลายใบมากๆเลยนะฮะหวังนี้โปเต้จะเป็นมาหน้ามารวยสักทีนะฮะหัวไม่ล้านแล้วนะฮะ อภิษฎที่ขอมาจากพี่สุภัทรนะครับอย่าฟังเพลงไอ้ปื๊ดเหรอฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าการเวลาครับคุณผู้ฟังครับเพลงนี้เลยมีหนึ่งเพลงไม่ได้เราเข้าจังหวะเพลงช้ากันนะเมื่อกี้ถือว่าสนุกสนานกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายสามตรงนี้ทักทายทั้งคุณทริกด้วยกันละกันครับมีเพลงของบิ๊กกันเดี๋ยวมีโลโซมีหลายเพลงที่ขอมาเดี๋ยวมาดูข่าวกันเนาะวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างที่จะได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับมาหนึ่งเพลงนะครับจากบิ๊กกันนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทำลายทำลาย destroy ทำลายล้างเลยนะฮะบ่ายสามโมงครึ่งตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็แดดกำลังมากำลังแรงอยู่นะครับกำลังร้อนๆเลยรถน่าจะแน่นกันหลายพื้นที่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาของ

ือเพลงที่มีชื่อว่าทำลายทำงานจากวงบิ๊กกันนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆวันนี้ตรงกับวันที่10นะฮะคุณฟังวันนี้เป็นวันจันทร์สีเหลืองเนาะนะครับเข้าสู่วันนี้อีก2วันก็จะเข้าสู่ในเรื่องราวของวันแม่แห่งชาติเนาะหลายคนก็หยุดบางคนก็ไม่หยุดนะแล้วแต่งานแต่ละคนแต่ละท่านว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนอยู่ครับคุณฟังขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศณเวลานี้นะครับว่ามีจังหวัดไหนโซนไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนะครับบ่าย 3:36 นาทีตอนนี้มันกระจายไปทั่วเลยครับตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครกำลังตกนะฮะใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะเบี่ยงขึ้นโซนเหนือนะเบี่ยงไปทางด้านตอนเหนือฮะนนทบุรีนะครับปากเกร็ดรังสิตนะครับบางปะอินอยุธยาอย่างนี้นะขึ้นไปทางตอนเหนือนะครับวนไปทางตะวันตกนะครับตกหมดเลยตอนนี้อายาเลยตั้งแต่เนี่ยฮะตั้งแต่เลยนะกาญจนบุรีนะครับทองผาภูมิพวกนี้นะฮะอายาตั้งแต่ด้านบนเลยตั้งแต่ในส่วนของจังหวัดตากลงมานะฮะตกหมดเลยกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ลากเข้ามาฝั่งทิศตะวันออกนะครับกาญจนบุรีกำแพงแสนนครปฐมเลยนะฮะลากไปเข้าปากเกร็ดเข้ากรุงเทพกรุงเทพจะเป็นโซนด้านบนนะครับตอนทางตอนล่างนี่จะไม่มีนะครับแล้วก็ลากยาวข้ามฝั่งไปเลยแนวที่ปาจีนนู่นเลยนะครับแล้วก็ลงมาแถวชาเชิงเซานะครับชลบุรีพนัสนิคมนะครับที่ตกอยู่ครับพัทยามีเล็กน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นี่กำลังดีนะครับนะอันนี้คือส่วนของภาคกลางครับส่วนของภาคอีสานตอนนี้ทางอุบลนี่ก็อุบลนี่มันมีแถวเดชอุดมนะตอนนี้นะครับเดชอุดมนะครับบ้านเสาเล้าเหรอฮะบ้านเสาเศร้าหรือเสาเล้าเนาะนะที่มันขึ้นมาเรดาร์นะครับที่กำลังตกอยู่นะที่เดชอุดมนะฮะก็ไม่ไกลจากบุญทริกบุญทริกก็ตกอยู่ครับบุญทริกตอนนี้ก็ตกอยู่ปราบปรายนะครับในเรดาร์ตรวจอากาศขึ้นมีฝนลงมานะครับนี่นะฮะอันน่าจะรวยก็มีนะฮะน้ำยืนเล็กน้อยนะครับมีฟ้าและฟ้าร้องนะฮะหน้าฝนนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่สามารถระบุได้จะตกเมื่อไหร่อย่างไรนะครับส่วนภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่มีแถวโซนของแม่ริมครับเลยบ้านบีกรูกันไปบีกรูฝนตกไหมบ้านเธอแม่ริมมาด้านบนนะครับอำเภอแม่ริมในส่วนของป่าติ้วน้องอับช้างนะฮะนะแม่แตนะครับนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปแถวน่าจะเป็นแม่แตงนะฮะที่ยังตกอยู่นะครับกระจายกันไปครับเชียงดาวพร้าวนะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางชัยปราการอำเภอพานในอำเภอจุนพะเยานะฮะอำเภองามแม่ฮ่องสอนเจ้าห่มลำปางในเมืองแพร่สบปราบลงมาทางฝั่งเชียงใหม่ครับฮอดนะครับฮอดนะที่พี่เนินอยู่นะครับแม่ตื่นนะครับแม่ตื่นนะฮะนี่อันนี้คือมันกระจายไปทั่วฟังมันไม่สามารถบอกได้มันตกที่ไหนมันเป็นจุดอย่างนี้นะครับส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ก็คือตอนนี้นี่ก็ไม่เยอะนานนะครับมีแต่แถวโซนนี้เองครับหัวหินประจวบกระจายกระจุกกระจิกกันไปไม่เยอะมากมายไม่ได้เยอะนะครับชุมพรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ตกแบบว่าเป็นชุดใหญ่มันมาแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็หายไปนะครับเนี่ยนั่นคือสภาพของฟ้าฝนช่วงของหน้าฝนมันจะเป็นจุดไปมันจะไม่เป็นผืนใหญ่นะครับถ้าเป็นลักษณะของพายุก็ฟังมันจะเป็นผืนใหญ่ถ้าพายุคือมันจะกว้างครอบคลุมทั้งภูมิภาคเลยอย่างอีสานก็อีสานทั้งแถบเหนือทั้งแถบอะไรเงี้ยนั่นเรียกว่าพายุอันนี้เรียกว่าฝนประจำฤดูกาลฝนประจำฤดูกาลนะครับรายงานบรรยากาศกันมาแต่ละพื้นที่นะครับพี่รับเหมาสวัสดีด้วยกันละกันเพิ่งมาเหรอฮะโอ้โหนะฮะพี่ลงเล้งบางนาบอกว่าบางนาตกแล้วครับตกหยุดๆเห็นไหมประมาณนี้เลยเนาะตกหยุดๆก็ดีนะสดชื่นดีนะครับดีจีเป็นเปิดเพลงให้บีการูหรือยังดิบีการูนางยังไม่ตอบมาพี่ยังไม่ตอบมานะมาบอกว่าเดี๋ยวส่งสัญญาณมาก่อนจะให้เปิดให้นะครับเนาะพี่เขยนะครับทักทายด้วยมาแนวร่วมหาแนวร่วมชมคอนเสิร์ตลาบานูนเย็นนี้ครับเขาจัดที่ไหนเขาจัดคอนเสิร์ตที่ไหนลาบานูนเย็นนี้พี่เครสสมุทรปราการลูกน้องที่โรงงานชื่อโป๊กแต่เพื่อนๆเรียกว่ากระโปกนั่นไปเปลี่ยนชื่อเขาอีกกระโปกนะฮะบีกระดูมาแล้วส่งภาพมาอยู่ที่อ่างบัวนะครับบีกระดูเราจะฟังเพลงหรือยังอยู่ที่อ่างบัวนะฮะจะเป็นโบกี้ไลออนหรอขอเพลงแผลในใจของไมโครนะครับพี่ป๊อตอยากฟังนะครับทักทายมาทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยกันยายทองแอบฟังอยู่นะครับพี่สวัสดนะครับจากเชียงใหม่ไอ้ปื๊ดนี่มาจากเรื่องลูกของเฉลิมอยู่บำรุงเนาะ
ที่ยิงกันในผับแล้วไอ้ปืดหายไปอ๋อใช่ลูกเหลิมเลยรอดสมัยนั้นก็ถือว่าอิทธิพลหนักมากนักการเมืองเนาะนะครับพี่สุภัทรนี่นะครับแล้วก็พี่ดิวสัญญาจากการลงว่าดีใช่ครับขอเพลง No Problem ได้ไหมฮะแหวกแนวไว้ป่ะเพื่อชีวิตสักเพลงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้หลัง 4:00 นนะพี่นาดีหาให้ฟังกันละกันนะจ๊ะนะไอ้ปืดเจอดีไอ้ปืดขาใหญ่นะทักทายมาทางแชทหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวไล่อ่านข้อความแป๊บหนึ่งนะฮะส่งมากันแล้วความเพราะว่าคุณฟังส่งมาก็ต้องอ่านทุกข้อความที่ฝากไว้นะครับพี่บอยศิริชาว่าแถวโซนนี้อยู่ฝนตกนะครับดีเจศิริชานะครับมาร์คคูบอกว่าพูดถึงโปเต้ทีไรมีแต่เรื่องแกงชาวบ้านชาวช่องตลอดเลยทั้งวันในกลุ่มก็บีพีทั้งวันมีโปเต้เอารูปดีเจไปตัดต่อดารินดาไปตัดต่อนะครับสปะนะฮะลงใน Facebook กลุ่มนะสนุกมากนะครับพี่พันธิตาบอกว่าตามหาจนเจอเพลงอะไรนะหล่นหายระหว่างทางเอาไว้ช่วงหน้าเด้อนะฮะว่าบีกรูว่าฝนตกตกหยุดเนอะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะครับมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูข่าวกันขอเปิดหนึ่งเพลงนะครับขอเปิดหนึ่งเพลงช่วงนี้พี่ปอนวันนี้ใจครับที่บ้านผมเนี่ยฝนแดดร้อนเลยครับสังกำแพงใช่ไหมแดดร้อนนะครับรายงานตัวเข้ามาช่วงนี้กันละกันพี่ออฟนะครับเดี๋ยวก่อนนะมีใครทักมาบ้างเอ่ยแต่ที่มันมีข้อความเข้ามาโอเคมานะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับที่คุณฟังส่งไว้เดี๋ยวมาดูข่าวกันเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มีการยิงกันเนาะนะครับนี่พี่ปอนส่งภาพมาที่บ้านเอื้อทอนสังกำแพงอากาศปกตินะครับไม่มีฝนตกนะนะครับโบกี้ไลออนมาดีก็ดูรออยู่นะครับสำหรับเพลงนี้นาฬิกาทรายนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวกันจะให้เล่าเรื่องผีหรือยังเดี๋ยวให้เล่าข่าวก่อนหรือเล่าเลยดีเรื่องหลอนจากบุโกะอ่ะ

จังเลยในเพลงนี้ครับบิกาลูเยบีอยากฟังนะฮะบิกาลูว่าฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยตอนนี้กำลังวาดภาพอยู่นะฮะบิกาลูเห็นยีลองวาดภาพสวยนะเป็นสาวศิลปะนะร้องเพลงก็เพราะนะร้องเพลงก็เพราะนะฮะแล้วก็วาดภาพก็สวยด้วยเป็นสาวที่เป็นช่างสักด้วยจะบอกให้ฟังนะฮะอันนี้อะไรบิกาลูกระทงเหรอทำเป็นกระทงอยู่นะกำลังวาดลายเส้นนะฮะลวดลายสวยงามทีเดียวนะฮะเราจะเล่าเรื่องหล่อเลยนะนะเดี๋ยวยายทองจะได้ฟังด้วยเรื่องหล่อเลยนะจ๊ะพี่วิรุธจากเมืองน่านสวัสดีครับดีเจครับเมืองน่านตกหยุดทั้งวันเลยครับนั่งฟังเพลงอยู่บ้านครับวันนี้ไม่ได้เข้างานใช่ไหมพี่วันนี้นะฮะวันนี้มีงานลำไยลำพูนนะครับคอนเสิร์ตลำบานูนมาเย็นนี้ครับวันนี้ลำพูนมีงานลำไยนะครับลำไยไหทองคำไม่มานะครับแต่ลำบานูนจะมานะครับแหม เอาละครับตอนนี้บ่าย 3:47 นาทีเรามาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่านะฮะเรื่องของสุดท้ายแล้วตอนนี้เขารวบตัวแล้วใช่ไหมฮะนาทีรวบตัวฉลองเรี่ยวแรงครับบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีเรื่องนี้เรื่องใหญ่หลายๆคนติดตามข่าวนะครับเนาะจอแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มฉลองเรี่ยวแรงครับหลังก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนชี้เป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับมองถึงพฤติกรรมการก่อเหตุนะฮะโอ้โหจากกรณีที่นายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตสส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนนทบุรีหน้าที่สำนักงานเลยนะฮะเนื่องจากสาเหตุการทวงหนี้11ล้านบาทและการส่งสส.ลงสมัครในเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะฮะนอกจากนี้ยังมีคนขับรถของพลตำรวจเอกธงชัยได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยนะครับตามข่าวที่ออกไปเมื่อบ่ายสองครึ่งเมื่อกี้นะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการนะครับปรากฏว่าก่อนจะเดินทางลงมาพูดกับนักข่าวจากการสังเกตการทราบว่าโรงพยาบาลได้ช่วยเหลือตำรวจที่โดนยิงอย่างเต็มที่นะครับส่วนที่มีรายงานข่าวว่าได้เสียชีวิตแล้วนั้นขอให้โรงพยาบาลเป็นคนแถลงข่าวออกมานะฮะประมาณนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีข่าวยิงกันเนี่ยมันเป็นกระแสรู้ป่ะฮะเหมือนช่วงคราวที่ผ่านมาที่มีลักษณะของการก่อเหตุการฆ่าตัวตายการลมควันนะเขาจะทำพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลยโอ้นะฮะพอเวลามีข่าวมันจะทำให้คนฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นบางคนเป็นหนี้เป็นสินไงเป็นหนี้เป็นสินต่างๆใช่ไหมครับต้องบุกทวงหนี้ถึงที่ถึงทางนี่ฮะน่ากลัวเนาะสุดท้ายก็โดนข้อหาต่างๆเพิ่มนะฮะฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนี่หนักมากนะนะฮะเดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปแล้วกันครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับนะดีเจครับราคามีผู้ใหญ่ติดเกมไหมครับ เกมโปเกมอนนะครับมาคุ้งส่งภาพมาตอนนี้ฟ้าเริ่มครึ้มแล้วครับตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทลิกจะไม่ได้ฟังกันเดี๋ยวจะไปฟังเรื่องหลอน2เรื่องไหมเนาะมาแล้วเข้าหมดหลอนกันสักสองเรื่องเดี๋ยวจะเข้า4โมงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทลิกจะไม่ได้ฟังกันนะครับงั้นขอซาวหลอนแล้วกันวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องหลอนของดีเจบุโกะหนึ่งเรื่องและหนึ่งเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องของไม่รู้จะทัน4โมงเย็นหรือเปล่าน่าจะทันอยู่นะฮะก็คือเรื่องของคุณวิทย์นะรู้จักวิทย์ไหมไม่ใช่วิทย์ไทเปอร์นะครับคุณวิทย์นะครับที่เป็นนักร้อง AF ใน AF 1หรือเปล่าหรือ2จำไม่ได้แล้วพี่โอนานมากเลยนะฮะที่ร้องเพลงมาตรฐานชายไทยอ่ะรุ่นซานีนู่นเลยนะครับเรื่องแรกนะครับดีเจบุโกะนะฮะหลายๆคนรู้จักใช่ไหมฮะนะครับดีเจบุโกะ EFM นะครับแกรมมี่นะครับได้มีโอกาสได้เจอเรื่องหลอนที่ห้องจัดรายการโดยจะบอกให้ฟังนะฮะทุกที่ล้วนมีเขาเรียกว่าเรื่องราวทุกที่ล้วนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะดีเจบุโกะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ติดตามการจัดรายการมาสุขสนานแต่วันนั้นเขาบอกว่าเขาไม่สบายรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยไปจัดรายการที่ EFM นะครับแล้วก็เหมือนกับขอนอนพักปกติห้องจัดรายการเนี่ยถ้าไม่มีใครจัดรายการเขาก็จะเปิดเพลงทิ้งไว้คุณผู้ฟังแล้วก็จะเปิดแอร์เย็นๆนะแล้วก็ปิดไฟสลัวหนึ่งเพราะประหยัดไฟไงนะครับดีเจบุโกะเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ชอบไปนอนในห้องจัดรายการเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายรู้สึกป่วยเกรทานยาปรากฏว่าช่วงที่กำลังเข้าไปนอนเคลิ้มคุณฟังนึกภาพห้องจัดรายการก็จะมีคอมพิวเตอร์มีโต๊ะจัดรายการมีไมโครโฟนใช่ไหมฮะเขานอนข้างล่างแต่นอนข้างล่างแต่ว่านอนอีกฝั่งหนึ่งที่คอมพิวเตอร์หันหน้ามานะเขานอนอีกฝั่งหนึ่งที่จอคอมหันหน้ามาเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งฮะเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนอนกับพื้นเลยนอนกับพื้นเลยนะครับเอากระเป๋ามานอนแล้วก็พอมันไม่ไหวจริงๆนะครับในระหว่างที่กำลังหลับกำลังเคริ้มๆนะครับปรากฏว่าได้ยินเสียงคนเปิดประตูมาแกร๊กนะฮะ
แต่ก็สลึมสลือหลับตื่นๆนะฮะก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยเขาเข้ามานึกว่าจะเป็นคนเข้ามานะฮะก็นอนสักพักนึงนะฮะได้ยินเสียงเหมือนกับคนเคาะโต๊ะอ่ะเคาะโต๊ะก็แก๊กๆเหมือนกับเล่นคอมอ่ะก็แก๊กๆที่ห้องจัดรายการก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นใครเข้ามาก็ไม่ได้สนใจแต่สักพักนึงสายตาเขาลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเขาเห็นเป็นเท้าคุณฟังครับเท้าที่ใส่รองเท้าผ้าใบนะฮะใส่รองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งสีขาวนะฮะกำลังเท้าวางกับพื้นอยู่แล้วมีเท้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะใครเข้ามานะแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนั้นก็โอ้ยง่วงมากทานยาแล้วง่วงอะไรนะฮะแต่ก็เห็นละว่าเป็นเท้าแล้วก็มีคนเล่นอยู่ข้างบนอยู่สักพักเดียวนะไม่เกิน5นาที10นาทีมีประตูเปิดแกรกออกมาอีกรอบนึงเสียงดีเจเข้ามาดีเจช่วงต่อไปก็เลยพี่บุโกมานอนทำไมตรงนี้ตกใจหมดอ้าวแล้วใครมานั่งเมื่อกี้หันไปน้องอ้าวรองเท้าหายไปแล้วตกใจสิฮะแล้วใครเมื่อกี้มานั่งในห้องจัดรายการเป็นเท้าเลยก็บอกว่าเห็นนะเพราะว่าถ้าเรานอนกับพื้นเราจะเห็นเท้าเสมอดวงตาเราใช่ไหมฮะเหมือนมีคนมายืนเงี้ยนะครับแล้วใครเฮ้ยใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ได้เข้ามาก่อนหรือเปล่าไม่มีใครเข้ามานะเพิ่งเข้ามาตอนนี้ดีเจคนต่อไปเข้ามาบอกว่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็ตกใจนึกว่าใครจนกระทั่งถึงต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดเลยอันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องจัดรายการ EFM เลยนะพี่โอนะเอทามีเดียหลายคนจำได้ไหมว่าเคยมีใครเสียชีวิตในห้องนี้ใครจำดีเจเก่าของ EFM ได้บ้างเอ่ยTikTok ให้เดาใครเคยฟังไหมฮะย้อนกลับไป20ปีที่แล้วมีดีเจชื่อดังคนหนึ่งครับที่จัดรายการคู่กับดีเจโจอัครพลธนวิราชจำได้ไหมดีเจอะไรขออภัยที่จัดรายการคู่กับดีเจไก่สมพลนั่นคือดีเจโจอัครพลธนวิวิราชนะครับดีเจโจอัครพลเป็นดีเจ RVS หรือว่า EFM เมื่อ20ปีแล้วแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับเป็นดีเจที่ชอบการจัดรายการมากเมื่อก่อนเขาจะจัดคู่กับดีเจไก่สมพลที่ RVS เมื่อก่อนเป็น RVS ไม่ได้เป็น EFM นะฮะเป็น RVS Radio World Satellite 20ปีที่แล้วแล้วก็เสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลนะแต่เขาแบบเป็นห้องประจำที่เขาทำงานฮะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะยังอยู่ที่นั่นเพราะว่ามีคนเคยเห็นด้วยไม่เชื่อพี่โอลงไปถามบุโกะสิหลอนมากแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงนะเพราะเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมหลอนไหมอันนี้คือเจอแค่นี้ฮะเรื่องผีจริงจะมีแค่นี้แต่เรื่องของเอียร์ไทม์เดี๋ยวมีอีกเรื่องเอาไว้ในวันหน้าจะเล่าให้ฟังนะมีคนเจอเรื่องมากกว่านี้อีกที่ชั้น37 GMM Grammy Place นะฮะจะพาไปอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะเข้าสู่สี่โมงเดี๋ยวคุณฟังทั้งหมดที่จะมาฟังคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องการทำของใส่กันไหมฮะที่มีครั้งหนึ่งเราย้อนกลับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีนักร้องคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่วิทย์ที่เป็น AF Academy Fantasia ปีแรกๆอ่ะรุ่นเดียวกับซานิอ่ะเอาปองศักดิ์ซานิสมัยก่อนนะฮะเขาว่าสมัยก่อนที่เขาก่อนที่เขาจะเกิดมานะประมาณ 30-40 ปีที่แล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยกันมีลูกเยอะนั้นลูกเยอะเลยสมัยก่อนนะฮะพ่อทำเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คือปั่นจักรยาน3ล้อนะส่งลูกค้าเงี้ยฮะส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านมีครั้งหนึ่งอันนี้พ่อเล่าให้ฟังพ่อบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนเองจะเกิดนะรู้ไหมเกิดเหตุการณ์เองเกือบไม่ได้เกิดแล้วรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่แม่ของพี่วิทย์เนี่ยนะฮะเขาท้องนะฮะมียายแก่คนหนึ่งมาฟังฮะทางบุรีรัมย์มันจะมีความใกล้เคียงกับเขมรเขาจะเชื่อเรื่องการทำของใส่กันมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ตอนนั้นท้องใหญ่มากแล้วใกล้จะคลอดแล้วมียายแก่คนหนึ่งอยู่ดีก็เดินขึ้นบันไดบ้านขึ้นมาเดินมาหาแม่ตอนนั้นแม่อยู่คนเดียวพ่อเล่าให้ฟังนะฮะสมัยก่อนพ่อออกไปปั่นจักรยานส่งลูกค้ารับจ้าง3ล้อเงี้ยฮะแม่เล่าให้ฟังว่ามียายแก่คนนึงอยู่ดีก็ชะเง้อหน้าขึ้นมามีใครอยู่มั้ยแต่พูดเป็นภาษาอีสานภาษาแบบเขมรนิดนึงนะมีใครอยู่หรือเปล่าเงี้ยแม่ก็ว่ามาทำไมเองท้องอยู่หรอนี่แปลเป็นภาษาไทยกลางนะท้องอยู่หรอไหนเขาดูซิโอ้ยลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะทำหน้าทำตาเหมือนแม่มดนะฮะมาจับแล้วก็มาจับตรงท้องของแม่พี่วิทย์นะฮะมาจับแล้วก็ลูบลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแต่ว่าลักษณะของการลูบเขาแปลกๆเหมือนมีเลสไนเขาชำเลืองมองแม่ของพี่วิทย์ตลอดเวลาทีนี้แม่ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชอบมาพากลแล้วมันทำอะไรคุณฟังดูไปสักพักหนึ่งนะฮะเขามือล้วงเข้าไปในผ้าถุงปั๊บเข้าไปนะฮะเหมือนจะจกเข้าไปภายในฮะเหมือนจะจกเข้าไปในข้างในอ่ะในช่องคลอดนะฮะแม่วิทย์ร้องกรี๊ดตกใจหนักมากเลยนะฮะแล้วทีนี้คนแถวนั้นได้ยินก็โอ๊ยมาทำอะไรกันนะฮะสักพักหนึ่งพ่อของเขาซึ่งก็คือผัวนะฮะยังไม่ได้ออกไปทำงานนี่ได้ยินเสียงก็รีบวิ่งกลับเข้ามานะครับคุณฟังใช่ไหมเขาเห็นอะไรเขาเห็นยายคนนี้นะกำลังใช้มือพยายามจกพยายามล้วงเข้าไปภายในช่องคลอดนะฮะเหมือนจะให้ทำแท้งเหมือนจะให้แท้งอ่ะเหมือนจะทำของใส่อ่ะนะฮะ
แม่ก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดนะฮะตัวพ่อก็วิ่งเข้าไปปรากฏว่ายายป้าคนนี้วิ่งนะฮะคุณฟังแล้วเป็นคนเฒ่าที่สามารถวิ่งได้เร็วมากเป็นยายเฒ่าที่วิ่งได้เร็วมากซึ่งมันผิดปกติมนุษย์มานานเหมือนมีอะไรแฝงอยู่นี่เขาเล่าให้ฟังนะนะครับวิ่งลงบันไดปุ๊บๆหายไปอย่างไวมากเลยและตัวของพ่อก็วิ่งตามเหมือนจะไปจับนะครับสักพักเขาวิ่งไปแล้วก็หายไปเลยหายเข้าป่าหายไปเลยนี่คือบ้านที่อยู่ในป่านะครับใกล้ๆกับเขมรสมัยก่อนเขาจะทำของใส่กันเยอะมากเลยแล้วเขาพยายามจะจกไม่รู้ว่าจะจกให้แทงหรือเปล่านะฮะเหมือนอยากได้วิญญาณหรือเปล่าหรือว่าอยากทำของใส่หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือพี่วิทย์ AF นะ Academy Fellowship เขาเล่าให้ฟังถ้าสมมติวันนั้นแม่เขาแทงเนี่ยก็จะไม่มีวิทย์ถึงวันนี้นะตอนนี้อายุ40แล้วเหตุการณ์นี้ผ่านไป40ปีพ่อเขาเล่าให้ฟังหลอดไหมล่ะอันนี้คือ2เรื่องที่แบบเล่าแบบกระชับกระชับไวๆนะไม่เอาแบบว่ายืดเยื้อนะฮะคุณฟังเคยเจอการทำของใส่กันไหมทางเขมรนี่เขาจะมีลมเพลมพัดด้วยนะฮะลมเพลมพัดคือเวลาช่วงพบเพลช่วงค่ำๆถ้าสมมติว่าใครที่จิตอ่อนนะฮะหรือใครที่เป็นคนท้องใหญ่ท้องมารนะฮะเด็กหรือว่าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าถ้าเป็นยามพรบเพลยามที่ของเขาออกมาเนี่ยอย่าไปใกล้คนเขมรหรืออย่าไปอยู่ในจุดที่เป็นสำนักอะไรพวกนี้มันจะมีการปล่อยของออกมามันจะมีการปล่อยของออกมานะครับและถ้าว่าใครที่ไม่แข็งแรงจิตอ่อนเนี่ยจะสามารถวิ่งเข้าได้เราจะเจ็บจะป่วยได้เรื่องทำของเดี๋ยวว่างๆนี่จะเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะมันมีอีก 2-3 เรื่องที่ได้ฟังมาจากผู้ที่เล่ามาที่เราเชื่อถือนะฮะอันนี้ก็เป็น2เรื่องมาฟังเรื่องวิญญาณหลอนในห้องจัดรายการมาแบบเป็นเท้าๆแวบๆมาเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริง2ก็คือการพยายามจะทำให้เด็กตายนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆนะฮะโปเต้บอกหลอนหรือหลอกนะฮะนี่ไงโปเต้ถ้าโปเต้เกิดไม่ทันโปเต้ก็หัวไม่ล้านนะนะนะครับลูกป่าแต่ว่าตอนนี้แม่โจ้ฝนตกแรงมากเลยค่ะดีใจขาอ๋อจริงดิโอเคนะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมุทลิกก่อนสั้นๆแค่นี้นี่คือเรื่องหลอนประจำวันนะครับไหนใครมีเรื่องอะไรก็ลองส่งมาให้เราได้ฟังกันจะได้นำมาเล่าในรายการของเราด้วยนะครับมินนี่บอกว่าเรื่องที่สองน่ากลัวมากวินใช่นะน่ากลัวแล้วมินนี่เขาพยายามจกล้วงเข้าไปเนี่ยฮะในช่องคลอดอ่ะเพื่อจะดึงเอาเด็กออกมาอ่ะคิดดูสิมันน่ากลัวแค่ไหนอ่ะยายแก่แสดงว่าเขาจะต้องมีของหรืออะไรบางอย่างแน่ๆเลยบางหรือเขาอาจจะได้เด็กไปทำของหรือเปล่าไม่รู้เขาอาศัยช่วงจังหวะที่ผัวเขาไม่อยู่ฮะนะฮะน่ากลัวนะของเขมรของเขมรน่ากลัวนะครับเนาะเป็นปอบหรือเปล่านะฮะดื้อก็เคยโดนของนะพี่วินจริงเด้อดื้อไหนว่างๆดื้อลองเล่าให้ดีเจฟังหน่อยเดี๋ยวล้ำลาคุณฟังทางมนทลิกเลยกันละกันเนาะ FM 90 MHz นะครับพี่ช่างเบอร์บอกว่าน่ากลัวครับของเขมรใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อยสักเรื่อง2เรื่องเดี๋ยวทางมนทลิกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยนะครับช่วงเวลา 4:00 นนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้กับที่นี่ BP Radio ครับ

าละครับช่วงนี้4โมงเย็นเดี๋ยวขอเปิดสักเพลงดีกว่าในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวบานเล่าเรื่องหล่อๆให้ฟังต่อแล้วก็ข่าวเมื่อกี้ที่จะเล่าข่าวแล้วเนาะที่ว่าเมื่อกี้พี่จุ๋มถามหาข่าวเมื่อกี้เล่าเลยเนาะเดี๋ยวทั้งอัปเดตจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับนะฮะไหนดื้อเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยตอนที่โดนของโดนอะไรไงเล่าให้ฟังหน่อยลองเล่าแบบสั้นๆก็ได้หรืออัดเสียงส่งมาก็ได้อะเดี๋ยวจะฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณฟังทางบ้านได้ฟังการโดนของนะครับนะเมื่อกี้เราพูดถึงคุณแม่เนาะที่ไอ้เกือบจะแทงลูกใช่ไหมครับเพราะว่าโดนของหรือเปล่านะฮะฟังเพลงแม่กันละกัน12สิงหานะครับอยากฟังก็เปิดให้นะครับเดี๋ยวไปหาเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกสักเรื่องสองเรื่องดีกว่านะครับ

นี่คือเพลงแม่ครับกันจากโลโซที่อยากฟังนะครับใกล้วันแม่แล้วนะครับเมื่อกี้เราเล่าเรื่องหลอนนะกับเราการทำของหรือว่าคุณใส่ใส่กันซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ยินมาตั้งแต่สมัยอดีตสมัยโบราณนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับนะฮะมีดื้อเคยเล่าให้ฟังดื้อเล่าให้ฟังวันนี้ใจขาดื้อก็เคยเจอเรื่องราวของการทำของหรือว่าคุณใส่ใส่เหมือนกันนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะย้อนกลับไป3-4 ปีที่แล้วนี่ที่ดื้อยังทำงานอยู่นะฮะก็คือดื้อเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้อันนี้ดิเจเล่าคร่าวๆนะดิเจดื้อไม่ได้เขียนละเอียดมาเยอะนะฮะดื้อว่าเคยเจอนะฮะเป็นลักษณะของการแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะเหมือนมีอะไรติดคอไปหาพระให้กินน้ำมนต์ปรากฏว่าอ้วกออกมาอาเจียนออกมาเนี่ยอาเจียนออกมาเนี่ยครับมีแต่เศษเหมือนเส้นได้ออกมาเต็มทีเดียวอุ้ยนะฮะพระบอกเหมือนโดนยาสั่งหรือเปล่าปกติดื้อบอกดื้อจะไม่เคยซื้อยำซื้อกับข้าวซื้อเป็นยำนะมากินแต่มันจะไม่อร่อยเพราะเขายำไว้นานแล้วนะฮะแต่วันนั้นมีใจอยากกินมากเลยย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะพอกินแล้วปั๊บมีอาการแปลกเหมือนมีอะไรติดคอกลืนไม่ลงคายไม่ออกนะฮะเคยไปหาพระนะพระบอกว่าพระองค์นี้เก่งเรื่องการดูของนะฮะพระบอกให้ไปกินอะไรมองใครมาหรือเปล่าถึงโดนลักษณะแบบนี้นะฮะหรออันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันอันนี้ดื้อเล่าให้ฟังเนาะไปซื้อของมาแล้วมีอาการแปลกแล้วก็ให้กินน้ำบนแล้วปรากฏว่าอ้วกออกมามีลักษณะเหมือนได้สีอะไรได้สีดำหรือสีขาวออกมาเลยเหรอได้หรือเส้นผมอันนี้ดื้อเล่าให้ฟังประสบการณ์นะฮะและใครเคยมีใครที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าลองเอามาเล่าให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องการเล่นของเลยเล่าให้พระฟังเขาเลยกินน้ำมนต์เนาะแล้วก็อาเจียนออกมาปรากฏว่าอาเจียนปุ๊บโล่งเลยอ๋อเหรอจริงดิเออนี่แปลกดีเหมือนกันได้เป็นสีเทาๆล่ะฮะเราไม่ได้เผลอไปกินเส้นได้อะไรเข้าไปใช่ไหมฮะเผลอไหมไม่มีการเผลอไปหรือว่าในยำมันมีได้เปล่าเออไม่ดำไม่ขาวเป็นสีเทาๆนะฮะอันนี้ดื้อเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังในการดื้อเขาเล่าให้ฟังนะฮะเอออันนี้แปลกดีละนะฮะต้องสัมภาษณ์สักวันละดื้อเลยนะเออพี่จักรพันธ์สวัสดีครับแยกหลุยตัวนี้เริ่มมืดมาแล้วครับดีเจเดี๋ยวสักพักตกแน่พี่แต่เดี๋ยวนี้ก็มืดมาแล้วเหมือนกันนะครับเนาะขอเพลงเด็กบ้านนอกของไอ้น้ำหน่อยฮะเพลงอาจจะเปิดไม่ครบนะฮะขอมากันเยอะนะเอาเท่าที่มีพอเนาะเท่าที่มีพอนะครับอ่ะว่ากันไปนะจ๊ะเมื่อรู้สึกว่าชั่วโมงแรกเออไปก่อนนะเหมือนจะค้างเพลงใครหรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับตอนนี้มีเพลงใครที่ค้างบ้างฮะเดี๋ยวนะดีเจขอดูก่อนเหมือนจะมีคนที่ส่งมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงดีเจเริ่มเปิดนะพี่อะไรนะซอแทนอยู่ไหมครับอยากฟังเพลงไม่หันแลอะไรอยู่ไหมฮะซอแทนอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะได้เปิดให้พี่ซอแทนนะครับว่าขอเพลงหนึ่งเพลงนะฮะไม่หันแลอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับน่าจะทำงานอยู่แน่เลยสงสัยนะฮะนะครับก็เป็นเจ้าพลครับสัญญาลมปากครับที่ฝากไว้ด้วยฮะเดี๋ยวมีจีว่าด้วยนะครับ

ม่นี้ของก๊อฟเบญจพลนะครับพี่ก๊อฟเบญจพลตอนนี้เขาไปทำช่อง YouTube นะก็น่าสนใจเขาจะชอบพูดเรื่องหลอนๆเรื่องผีคือไม่ใช่แบบเล่าเรื่องผีเหมือนพี่แจ็คนะแต่ว่าเขาจะเชิญคนมาสัมภาษณ์หลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจครับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับหมอดูมีทุกแบบเลยเรื่องผีก็มีเหมือนกันเรื่องสึนามิอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องดวงเลยนะฮะอาจารย์โอเล่อะไรเงี้ยนะเขาจะเชิญมาคุยนะฮะก็ลองไปกดติดตามแล้วดีเจก็ชอบไปฟังเฉยๆนะฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเรื่องหมอดูนี่ก็เป็นลักษณะของความเชื่อส่วนตัวนะครับนะบางคนนี่เชื่อหมอดูมากๆเลยเราจะไปเชื่อเยอะเกินไปให้อยู่ในระดับพอดีก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไม่ทำให้เรารู้สึกแบบแย่เนาะนะเดี๋ยวหาคามาเล่าให้ฟังกันต่อแล้วกันนะครับ4:11 นที่จะฟังเรื่องอะไรบอกมาสิไล่ดูข่าวต่อนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนะ

กับเพลงของวงจีว่าเขาชื่อเรียกว่าเจ็บก็กลับมานะครับนะเจ็บก็กลับมาซะ4โมงเย็น15นาทีฟังเพลงกันไปสบายๆด้วยกันตรงนี้นะครับบางจังหวัดก็แดดออกบางจังหวัดก็ร้อนนะฮะอย่างเมื่อกี้พี่คำล่าพาเพลินส่งภาพมาที่ตำบลป่าตึงนะฮะแม่จันเชียงรายก็แดดออกนะฮะแต่สักพักอาจจะตกก็ได้พี่อยู่ที่ที่ทำงานเนาะอันนี้เป็นอะไรฮะสวยจังเลยเป็นโรงเรือนเหรอครับโรงเรือนส่งใบกราบมานะจบลงไปคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับกรณีของการฆาตกรรมการยิงกันนะฮะล่าสุดนะฮะอนุทินลั่นนะครับฟันนายฉลองคดีพกปืนไม่มีข้อยกเว้นนะครับบอกเป็นใครก็ไม่สนตอนนี้เป็นฆาตกรแล้วนะครับเมื่อบ่ายสามเมื่อกี้ที่อิมแพคเมืองทองธานีอนุทินชาญวิรุฬนะครับกล่าวถึงกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุบุกยิงพลตำรวจเอกธงชัยนะฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วนะฮะในที่ทำการเลยตอนนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับทราบมาว่าพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องคดีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีอาวุธพกปืนที่ตนได้พูดไปเมื่อเช้านะฮะว่าต้องมีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้คือถึงแม้ว่าคุณจะมีทะเบียนปืนก็ไม่สามารถต่อให้ได้แล้วเมื่อถามว่านายฉลองเป็นอดีตนักการเมืองนะหลายสมัยอาทินบอกว่าเป็นใครก็ไม่สนนะนักข่าวตอนนี้เป็นฆาตกรแล้วแรงไหมล่ะนะครับเมื่อถามว่านายฉลองลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่นายกบอกว่าก่อนตอบว่าไม่เคยเจอไม่ทราบเวลาออกแล้วหรือไม่แต่ไม่ได้มีบทบาทใดในพรรคแล้วอ๋อเคยเป็นอดีตของพรรคภูมิใจไทยด้วยก็เลยฟาดกันนะฮะสิ่งหนึ่งนะครับที่อนุทินเขาไม่ต้องการให้มีการต่อวุฒิปูนคือคดีต่างๆที่มันเยอะขึ้นด้วยนะครับคุณฟังด้วยว่านายกนายกอบต.อบจ.ต่างๆเขาต้องมีการ์ดประจำตัวนะฮะพกปืนหมดเลยนะฮะพวกนี้นี่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลขัดแย้งกันปั๊บยิงกันเลยน่ากลัวกว่ามือปืนอีกนะเราติดตามต่อไปกันละกันนะฮะโดนแน่นอนโดนคุกแน่นอนนะฮะแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นทวงหนี้เนี่ยใช่ไหม11ล้านเนี่ยนะฮะเรียบร้อยสิฮะทำไงดีนะฮะสุดท้ายเสียชีวิตแล้วนะฮะไหนเล่าข่าวเรื่องอะไรอีกฮะตำรวจนะครับเปิดปฏิบัติการนะครับปราบโนมินีทลายภูล่าเถื่อนที่หัวหินคุณฟังครับเขาบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นต่างด้าวนะครับมูลค่ากว่า300ล้านบาททีเดียวครับที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับออกหมายจับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ45รายครับคนไทย39รายแล้วก็ค้น15จุดนะครับประกอบไปด้วยคนอังกฤษนะอิตาลีจีนฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียนะฮะฝรั่งเศสฟิลิปปินส์อเมริกานะฮะโครงการเอหัวหินครับซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นนะครับที่ตำบลทับใต้อำเภอหินนะประจวบราคาหลังละประมาณ 10-20 ล้านบาทตรวจพบเชิงลึกว่ามีนิติบุคคลให้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในบ้านหลังดังกล่าวในหมู่บ้านดังกล่าวมี6บริษัทนะฮะโครงการ A+ หัวหินนะฮะบริษัทต่างๆนานามากมายอาจจะกันนะครับจากการตรวจสอบเพราะว่าบุคคลต่างชาติเหล่านี้ต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ต้องการครอบครองเป็นเจ้าของบ้านเหล่านี้นะฮะรับการคำแนะนำจากทนายความนะฮะว่าทำแบบนี้สิเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้คุณจะได้บ้านได้ที่ดินไปเลยแบบไม่ถูกบ้านผิดกฎหมายเงี้ยนะฮะจึงมีการตรวจยึดเอกสารทะเบียนต่างๆในครับคอมพิวเตอร์นะฮะตอนนี้เขาพยายามจะกวาดล้างโนมินีชาวต่างชาติที่มาถือครองที่มาไล่ซื้อที่อย่างเงี้ยในบ้านไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะหลายจังหวัดครับสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ชลบุรีนะฮะและที่ดินนะกว่า200กว่าแปลงทีเดียวเนื้อที่กว่า160ไร่มูลค่าลงกว่า 2,000 กว่าล้านบาทคุณผู้ฟังฮะซึ่งศาลอนุมัติหมายจับแล้ว133หมายแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะชาวต่างชาติพยายามจะเขาเรียกว่าได้ที่ได้ทางมาซื้อที่ซื้อทางในประเทศไทยนะฮะคุณผู้ฟังฮะหนุ่มว่าอดีตซีดีเถื่อนเดี๋ยวเกี่ยวกันตรงไหนพี่หนุ่มครับท่านหนุ่มครับเข้าครองพื้นที่เถื่อนไหมฮะท่านหนุ่มนี่มีลำสวนลำไยเถื่อนนะฮะให้คนจีนมาเช่าใช้เช่าอยู่อยู่สักพักคนจีนจะกว้านซื้อสวนลำไยเป็นของตัวเองนะฮะแหมนี่นะเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าจากฤดูฝนครับเพลงจากศิลปินที่มีชื่อว่าหลินอี้ปิงแต่เป็นคนไทยนะงงไหมนะฮะ
พี่คำล่าส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับที่ส่งภาพให้ดูเมื่อกี้มันเป็นโดมดอกไม้ครับโรงเรือนโดมดอกไม้อยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำทีเดียวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอ๋อเพิ่งทราบว่ามีแบบนี้ด้วยที่แม่จันนะฮะสวยด้วยนะข้างในนี่เย็นเย็นฉ่ำเลยนะเป็นโรงเรือนดอกไม้เรียกว่าโดมนะฮะขนาดใหญ่เลยสวยๆครับที่ตำบลป่าตึงนะอำเภอแม่จันเชียงรายครับพี่สนกำลังขับรถอยู่ตอนนี้

0: ม่เพลงแบบชิลมากๆเลยนะเนี่ยนะเหมาะกับบรรยากาศฝนตกจังเลยเพลงจากฤดูฝนครับเพลงนี้เย็นดีเนาะเออส่งมาครับเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมีเมื่อกี้พี่เต้เนาะพี่เต้ Frozen Food บอกว่าดีเจครับส่งบรรยากาศมาแถวๆที่อยู่นี่ลำพูนป่ะที่ไหนฮะฝนอารมณ์กำลังแรงทีเดียวนะครับอยากฟังหัวใจเสรีสักเพลงนะครับลมกำลังเย็นฉ่ำๆนะฮะตอนนี้เชียงใหม่ลำพูนกำลังมืดฝนนะฮะตะกี้ดีเจบอกว่าแดดออกใช่ป่ะแป๊บเดียวตอนนี้เชียงใหม่เมฆดำมาครึ้มอยู่บนหัวแล้วในเมืองนะฮะแถวแยกสนามบินตรงนี้มีเมฆดำคลุมแล้วเดี๋ยวสักพักตกแน่ตกยามเย็นนะครับนะครับหัวใจเสรีเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่เฟิร์นให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเมื่อกี้กับพี่นายหนุ่มนะบอกว่าดีเจครับนายฉลองเนี่ยเรี่ยวแรงเนี่ยเขาเคยเป็นเจ้าของโรงงานซีดีเถื่อนด้วยโอ้โหในยุคนั้นนะยุคที่เทปซีดีเฟื่องฟูสมัยก่อนนะฮะน่าจะมี power มีพลังน่าดูนะครับมีเส้นมีสายน่าดูนะฮะยิงคนตายยังไม่ใส่กุญแจมือเลยยังดูดบุหรี่สบายๆเห็นมีดราม่าด้วยใช่ไหมเขาโทรศัพท์ไปรายการเจ๊ปองป่ะที่เขาบอกอะไรนะที่เหมือนกับยิงปืนปั้งยิงเรียบร้อยแล้วเงี้ยสักอย่างอ่ะมีคลิปหรือเปล่าดิจะไม่ได้ดูเดี๋ยวจะไปต้องดูย้อนหลังอยู่รายการเจ๊ปองสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนกับเขาหลุดออกปากว่ายิงปั้งไปเรียบร้อยสักอย่างแล้วก็เจ๊ปองก็นิ่งไปหรือเปล่าไม่ได้ดูคลิปนะฮะหรือว่าเขาสัมภาษณ์แล้วก็พูดแบบหลุดคำแบบไม่ดีอะไรออกไปเงี้ยนะฮะนะครับนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะไหนส่งให้ดูหน่อยพี่เฟิร์สขอดูคลิปหน่อยที่สัมภาษณ์เจ๊ปองเมื่อกี้นะฮะพี่คำล่าบอกว่าดีเจครับอย่าลืมแล้วกันนะไปเที่ยวเชียงรายแวะไปแม่จันฟลาเวอร์การ์เด้นด้วยครับสวยๆนี่ไงที่บ้านเนตตี้ไงพี่โอ้แม่จันฟลาเวอร์การ์เด้นนะฮะสวยๆนะครับนะแวะไปเที่ยวชมบรรยากาศได้เลยแค่วังคนกลางเดี๋ยวจะขอฟังหน่อยยังไม่ได้ดูเลยนี่หรอนี่หรอฟังหน่อย
1: พี่ฉลองเร่งแรงรอแป๊บนึงโทรกลับทำรายการอยู่เรื่องใหญ่อะไรล่ะ
2: อะไรเปิด
1: ฮะอะไรนะแล้วพี่ยิงขึ้นทำไมอ่ะ
0: นั่น
1: แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ
2: ยันในโรงว่า
1: พี่ไปยิงเขาเดี๋ยวนี้เหรอแล้วตายไหม
0: นั่น
1: ตายไหมพี่ยิงหัวเขาเลยเหรอตายเลยเหรอแล้วพี่จะไปไหนพี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงไหนพี่จะรอตำรวจนะอย่าไปไหน
0: อ๋อคลิปเนี่ยหรอ
1: ไม่แล้วพี่ไปกับใครพี่จะไปกับใคร
0: อันนี้รายการสดนะเนี่ย
1: พี่มาคนเดียว พี่ใช้ปืนอะไรฮะก้าวมอ
2: ทำอยู่ในโรงว่า
1: พี่ไปยิงเขาเดี๋ยวนี้เหรอแล้วตายไหมตายไหมพี่ยิงหัวเขาเลยเหรอตายเลยเหรอแล้วพี่จะไปไหนพี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงไหนพี่ต้องรอตำรวจนะอย่าไปไหน

0: Donna, δεν μου λέει. Να πήγε.
1: Ω, ต้อง ปิด เสียง เลย นะ ฮะ
0: มันตาย มั้ย ตาย อยู่ เออ
1: เจ๊ปองทำหน้าตกใจมากนะฮะสุดท้ายก็ปิดเสียงนะฮะ
2: อยากพี่ก้องหน่อย
1: เจ๊ปองน่าจะรู้จักส่วนตัวกับนายฉลองเลี้ยวแรงนะฮะเนี่ยน่าจะรู้จักส่วนตัวเพราะเจ๊ปองแกก็จะมีแบบนักการเมืองเนี่ยเขารู้จักส่วนตัวเยอะแยะมากมายที่เขาจะคือเจ๊ปองแกจะเป็นคนชอบแบบโทรศัพท์โฟนอินหน้าไมค์แบบสดๆคุณน้ำมณีกำลังนั่งจัดรายการเนี่ยโทรศัพท์มาแกรับเลยรับในรายการเลยแล้วก็คุยแบบสดๆบางครั้งทีอย่างเนี้ยน่าจะตกใจน่าจะช็อกอยู่นะฮะนะฮะก็เลยเป็นข่าวนะที่ยิงกันนะฮะเดี๋ยวเจ๊ก็ติดตามเหมือนกันเอฟเจ๊ปองนะฮะชอบรายการแบบแกนะแต่แกเป็นอันนี้นะเป็น FC ของประชาของภูมิใจไทยนะแกเป็นเสื้อเหลืองนะเป็นภูมิใจไทยนะฮะเออนะเพลงจากฤดูฝนนะครับนะเราติดตามต่อไปแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายจะจับเข้าคุกได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพิธีการอย่างเดียวแต่อนุทินบอกแล้วนะว่าตอนนี้เป็นฆาตกรแล้วนะฮะเคยอยู่อดีตภูมิใจไทยนะฮะสังคมเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะครับพกปืนกันเป็นบ้าเล่นทีเดียวเดี๋ยวมันจะต้องมีคดีต่อมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันต้องมีคดี2 3 4ต่อมาเชื่อเถอะนะฮะนี่คือคาราบาวครับสัญญาหน้าฝนนะครับนะฮะคนเซอร์ๆนะครับ Take me out พบกันบนดวงดาวนะครับไม่หันแลเพราะพี่รักจริงที่ค้างกันอยู่นะครับนะเอามีหัวใจเสรีด้วยเดี๋ยวเปิดให้ครับสัญญาหน้าฝนครับ

เนี่ยนะนี่คือเพลงสัญญาหน้าฝนนะครับหน้าฝนไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้โปเต้ส่งภาพไปละโปเต้ช่วงนี้ว่างจัดมากเลยนะเอาภาพดิจิมินไปตัดต่อกับดารินดาทุกวันนะฮะล่าสุดอัดตัดต่อนั่งบนควายนะฮะว่างจัดนะโปเต้ฮะพี่สมบัติก็โดนนะฮะพี่เลิฟก็โดนโปเต้หัวล้านนี่นะเกิดมาชนะขอยโหดล้านกว่าเดิมนะฮะดารินดามาแล้วถ้าทายดารินดาด้วยกันละกันนะจ๊ะฝากถามมาร์คคงหน่อยฮะอะไรคลิป2ออกเมื่อไหร่คลิป2นี่คือคลิปไหน AI หรออ๋อคลิป AI จะออกเมื่อไหร่ใช่ไหมแหม KW ครับเจ็บก็กลับมา KW จะเปิดไปแล้วของเราอ่ะไปอยู่ไหนมาเปิดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราค้างอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังหัวใจเสรีก่อนมาจังหวะมันจะได้เข้าๆกันเนาะแล้วจะให้ฟังคนเสริมเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องแบบว่าให้มันต้องเข้าๆกันนะฮะ Take Me Out นี่ยังอยู่ไหมครับคุณขอเพลงนี้ร็อกมากเลยนะเพลงฝรั่งนะฮะเห็นไหมในช่วงท้ายที่จะเก็บไว้นี่คือเพลงมันสเปะสปะนะฮะมันไปโครทิศโครทานนี่จะก็ต้องเอามายัดตอนท้ายเพราะว่ามันเป็นผีบ้ากันอ่ะมันเป็นผีบ้ากันนะฮะ Royal Sprite นะครับเพลงเก่าพบกันบนดวงดาวเหรอไหมแต่ละเพลงนี่สเปะสปะมากไม่เข้ากันเลยแต่ละเพลงนะฮะไม่หันแลดูเพลงพ่อพี่รักของพี่จริงเดี๋ยวเปิดให้นะครับนะเห็นไหมมันคนละแนวกันเลยนะครับเปิดต่อนี่เป็นผีบ้าแน่ๆเห็นไหมเด็กบ้านนอกเลยที่ขอมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะไม่ใช่มาร์คคุงโปเต้ดารินดาอะไรไงโปเต้ไม่เข้าใจส่งมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะพี่เข้าป่าบอกว่ามาฟังเพลงนี้ก่อนมาใช่มาร์คคุงกับโปเต้คนละคนกันคนละคนกันดารินดาจำไม่ได้โปเต้กับมาร์คคุงคนละคนกันนะครับอ๋อเพลงของพี่พระพุทธปฏิมาตัวยังไม่ได้เปิดเลยตอนนี้เพลงใครค้างบ้างนะครับไหนมีเพลงไทยที่ไม่ได้เปิดบ้างอ๋อเพลงฝรั่งเมื่อกี้ไงเทคมีเอานะฮะรอฟังอยู่ครับดีเจ

าเพลงเปลี่ยนเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่ใหม่จะไปกดโดนสิปุ่มนะฮะเออไหนเอาใหม่เอาใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ก็ได้นะครับหัวใจเสรีเพลงนั้นด้วยนะครับเพลงอะไรนะเพลงที่ขอไปด้วยกันเมื่อกี้พีเตอร์โฟรเซนนะครับว่ารอฟังอยู่ครับดีเจยังไม่หลับนะฮะยังไม่หายไปไหนนะฮะหัวใจเสรีจัดเลยมาข้างนอกฝนกำลังตกที่แยกสนามบินตรงนี้นะครับ

นี่คือเพลงหัวใจเสรีครับเพลงจากเดโรสมิธนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับหัวใจเสรีนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสียชีวิตนะครับของของการยิงนะฮะนายกอบจนนทบุรีนะครับนะฮะล่าสุดนี้มีข่าวเพิ่มเติมมานะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งเกล้าเล่านาทีการยื้อชีวิตนะฮะนายกอบจนนทบุรีนะครับเขาบอกว่าพยายามให้เลือดกว่า30ถุงทีเดียวคุณฟังก่อนสิ้นชีพลงนะครับกระสุนนั้นถูกจุดสำคัญปะโทตัดหลอดเลือดแดงและเสียเลือดมากคือสาหัสมาก่อนตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหนี่ข่าวใหญ่นะเนี่ยนะฮะจากกรณีที่นายฉลองเดี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับบุกยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนท์บริการจังหวัดนนทบุรีนะครับนายกองค์การบริการจังหวัดนนทบุรีนะครับหน้าที่สำนักงานเลยนะฮะอบจ.นนทบุรีเนื่องจากสาเหตุการทวงหนี้11ล้านบาทนะฮะแล้วก็การส่งส.ส.ลงสมัครครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังมีคนขับรถด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับเมื่อประมาณสักใกล้ๆ4โมงเมื่อกี้นะฮะฟังฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าบ่ายสองครึ่งนะครับนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งทีมแพทย์พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่สุดความสามารถสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากถูกกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณลำคอซึ่งเข้าบริเวณหลอดเลือดแดงนะครับทำให้เสียเลือดมากส่วนนายกส่วนเดี๋ยวนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวก่อนเด้อส่วนจุดสำคัญจุดไหนบ้างกี่นัดนั้นขอเป็นเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์เขาจะมีการเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะโดนหลายจุดนะฮะแต่ว่าจุดเนี้ยที่ตรงบริเวณคอนี่คือโดนเส้นเลือดแดงและเสียเลือดมากนะครับยืนยันว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ได้ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะครับและรถพยาบาลก็มาถึงทันทีเลยนะครับแต่เนื่องด้วยบาดแผลกระสุนถูกเข้าจุดสำคัญหลอดเลือดแดงที่คอเลยเสียเลือดหนักมากสาหัสเลยนะครับคือสาหัสมาตั้งแต่ที่โดนยิงแล้วแม้ทางทีมแพทย์จะพยายามผ่าตัดเย็บหลอดเลือดแดงให้หยุดการหยุดไหลรวมถึงให้เลือดแล้วก็เกร็ดเลือดกว่า30ถุงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ส่วนอาการของคนขับถูกกระสุนยิงเข้าบริเวณแขนขวาแพทย์ได้ผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้วโอ้นะฮะตอนนี้อยู่ในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับโอ้โหนะฮะเนี่ยคุณฟังดีเจบอกแล้วว่ามันเป็นข่าวพฤติกรรมต่อเนื่องนะจริงๆเขาน่าจะเตรียมการไม่นานแล้วล่ะนะฮะฉลองเดี่ยวแรงนะครับแต่ว่ามันมีข่าวออกมาก่อนหน้าเป็นไงที่เด็กยิงฮะมันเป็นล้วนเป็นเหตุหมดนะใช่ไหมเป็นล้วนเป็นเหตุทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ความขัดแย้งนะมันถึงเวลาปั๊บมันมีคนยิงเดี๋ยวมันจะมีอีกเราดูเธอเดี๋ยวมีอีกนะมันจะมีเรื่อยๆนะครับคนที่ขัดแย้งกันมีเป็นร้อยเป็นล้านคนนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะมันจะได้เมื่อไหร่ความพร้อมฮะเออนะฮะเราติดตามข่าวนะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเนาะ

0: แย่เลยแย่เลยนะฮะ
1: หัวใจของเราเสรี
0: หัวใจเสรีนะครับนะเอาละครับตอนนี้4โมงเย็น45นาทีเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะ PS มาล่าบ่นไม่ได้ฟังเพลงมาช้าบ่าย3จะครึ่งแล้วมันจะทันอะไรเนี่ยนะฮะพี่มาบ่าย2พี่ดีเจมเข้ารายการบ่าย2คิวเต็มแล้วพี่เอสมาล่าภูพิงบ่าย2 15นาทีคือคิวเต็มแล้วนะครับพี่มาบ่าย3ครึ่งนี่ถ้าขอวันนี้เอาวันฮือค่อยฟังนะพี่นะขอวันนี้นะฮะวันมันลืนค่อยฟังนะพี่นะมีเพลงใต้1เพลงครับที่ฝากไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะชื่อเพลงว่าไม่หันแลครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงไวกันนะครับมีเพลงสากลด้วยเอ๊ะไม่รู้เจ้าตัวเขาอยู่ป่ะนะเราข้ามไปก่อนไหมเอาคนที่อยู่ก่อนไหมเนาะมาเอาเปลี่ยนเพลงก่อนมาเอาเฉพาะคนอยู่แล้วกันไหมขอเพลงสากลหนึ่งเพลงครับเพลงฝรั่งครับ Take Me Out ครับคุณผู้ฟังมาแบบร็อกๆหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมีเพลงอะไรนะเพลงแรปเปอร์หนึ่งเพลงมาแล้วก็Royal Spriteนะครับเพราะพี่รักจริงด้วยเด็กมันนอกเลยเอามา

0: ล็อกเลยนะเป็นไงล็อกไหมพี่เทวาพุทธปฏิมาว่าอยากฟังเพลงนี้ก็เลยจัดให้เลยนะฮะเราเคลียร์เพลงกันก่อนกันแล้วกันช่วงนี้นะครับตอนนี้จะ5 โมงแล้วคุณฟังนี่พี่เทวาพุทธปฏิมาฮะวันนี้เลิกงานกี่โมงจะ5 โมงแล้วนะ
1: มันไม่มีหรอก
0: โปเต้วันนี้ครับเพิ่งไปมาครับเทศบาลนนทบุรีวันศุกร์นี่เองอ้าวเหรอฮะ

จะรักเขาอะผ่านมาเป็นปีแล้วทำไมผมยังคิดถึงเขาอยู่เลยอะผมยังอยากเจอเขาทุกวัน

ป็นไงล่ะคลาสสิกไหมเพลงนี้นะรอยอนสไปร์นะครับเพลงที่มีชื่อว่าพบกันบนดวงดาวนะครับคนละแนวคนละเวอร์ชั่นแต่ละอย่างแต่ที่เพลงที่ขอมานะฮะนะฮะตะกี้แรปเปอร์อยู่เลยเห็นปะฝรั่งแรปเปอร์เพลงเก่าเดี๋ยวมันจะมีเพลงใต้ตามมามานะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าโมงเย็นกันแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะฮะวันนี้รถน่าจะติดกันอยู่หลายๆเส้นทางนะครับที่กำลังฟังเพลงอยู่เนาะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเย็นนี้ข่าวใหญ่อีกแล้วนะฮะข่าวเก่ายังไม่จบข่าวใหม่มาเรื่อย

ข่าวกับยาบ้าหน่อยไหมนะฮะตอนนี้ตำรวจนะครับจับยาบ้าล็อตใหญ่ยาไอซ์ล็อตใหญ่ครับ1ตันนะครับลำเลียงมาจากภาคเหนือเตรียมขนส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพครับวันนี้ตำรวจนะครับก็มีการแถลงข่าวการจับยาปรากฏว่าผู้หญิงนะจารุวรรณ44ปีนะครับอีกคนหนึ่ง48ปีและผู้ชาย36ปีอีกคนหนึ่งผู้ชาย41ปียาไอซ์บรรจุในถุงนะฮะถุงชาใส่กระสอบสายรุ้งด้วยนะ40กระสอบครับประมาณ1กิโลอะประมาณ 1,000 กิโลกรัมนะฮะรถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์สีเทานะฮะที่มีคอกเหล็กนะฮะและเป็นป้ายเมืองแป้แห่ระเบิดตัวนะครับตำรวจบอกว่าจดจับกุมได้นะครับวันนี้นะฮะอันนี้คือในส่วนของ4คนนี้นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายมียาไอซ์ส่วนอีกกรณีนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนะครับ 8.99 ล้านเม็ดครับปัดโทษนะ8ล้าน 990,000 เม็ดนะครับอันนี้มาจากภาคเหนือเหมือนกันกำลังไปจะส่งกันไปที่กรุงเทพมหานครนะครับตีว่า9ล้านเม็ดกันละกันนะครับก็บอกว่าลำเลียงมาทั้งไอซ์นะครับทั้งยาบ้าใส่รถกระบะนะครับนะล็อตใหญ่ครั้งนี้จับไปที่ชัยนาทนะเพราะว่ากำลังลงจากเหนือไปไงฮะนะครับจากการตรวจสอบค้นกระบะนะครับก็มีคนหนึ่งเป็นคนนำทางก่อนนะบรรทุกกระหล่ำปลีใส่ผ้าใบคลุมเอาไว้ตรวจค้นกระบะก็เจอยาที่ว่านะซุกอยู่ภายในนะครับเขาบอกว่าทำมาแล้ว3ครั้งรับจ้างขนยานะครับขนมาจากพะเยาด้วยนะฮะมาจากเชียงคำพะเยาก็มีนะมาจากหลายที่คือวันนี้คุยกันเนี่ยหลายประเด็นมีทั้งยาบ้ามีทั้งยาไอซ์แล้วก็มาจากหลายพื้นที่นะทั้งแพร่ทั้งพะเยานะฮะโอ้โหอ่ะก็ว่ากันไปอีกนึงของพะเยาเนี่ยเขาบอกว่าจับได้ประมาณของพะเยานี่ก็มีการเขาเรียกว่าสืบสวนมารับมาจากที่นี่ต่ออีกทอดหนึ่งนะครับนะเขาบอกว่ารับค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทโอ้โหนะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะครับนะและครั้งนี้เขาตัดสินใจว่าจะ3ล้านบาทหมายถึงว่าครั้งที่ผ่านมาที่เคยขนแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่านแล้วก็รอดได้เนี่ยคือ2ล้านบาทรับเงินไปแล้วแต่รอบนี้เขาจ้าง3ล้านบาทแต่ว่ามันเจอจับซะก่อนเออเนี่ยคุณฟังถ้าสมมติว่ามันแบบไม่โลภมากแล้วมันได้ตังค์แล้วเนาะไม่ใช่ว่าให้นะฮะรับจ้างขนนะฮะคุณฟังใช่ไหมทางภาคเหนือเนี่ยจะขอเล่านิดนึงนะฮะขอเล่าให้ฟังนะฮะภาคเหนือนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนดอยครับไม่ว่าจะเป็นแถวโซนของเชียงใหม่บนดอยนะฮะเชียงดาวชัยปราการฝางแม่อาหรือว่าจะเป็นพะเยาน้ำแพเชียงรายนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าชาวดอยชาวเขาอ่ะบ้านโสมๆแบบบนดอยเนี่ยคุณฟังข้างในนะฮะตังค์เยอะมากนะบางคนเอาสตังค์นะฝังไว้ในดินเลยนะฮะซื้อพลอยซื้อเพชรซื้อสร้อยคอทองคำต่างๆไว้เยอะมากๆเลยชาวเขานะส่วนมากเขาจะรับจ้างขนยาคุณฟังรับจ้างขนยาเพราะอะไรเงินมันดีนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าทางภาคเหนือนะฮะโชว์รูมรถนะฮะคุณฟังรู้ไหมบางครั้งบางทีเขาไปเปิดโชว์รูมบนดอยเลยนะไอ้เรื่องจริงนะฮะเขาเอารถเนี่ยขนขึ้นดอยขึ้นเขาไปเลยนะครับแล้วเอาไปเสนอขายให้ชาวดอยชาวเขาเพราะเขารู้ว่าชาวดอยชาวเขาที่มีเงินนะครับเขามีตังค์มีเงินมี2แบบหนึ่งคือทำอาชีพสุจริตก็คือส่งกะหล่ำปลีนะส่งวัดทางการเกษตรต่างๆนะฮะอันนี้เขาจะมีตังค์เก็บนะซื้อรถกระบะทีนึง78,000 56,700 แสนนะฮะเขามีตังค์ซื้อบางคนซื้อสดได้ซ้ำนะฮะบางคนก็ดาวผ่อนก็ว่ากันไปนี่คืออาชีพสุจริตชาวเขาเขาจะเก็บตังค์เยอะเขาจะไม่ใช้ตังค์ฟุ้งเฟ้อแต่เขามีตังค์เก็บอันนี้ก็โอเคก็ว่าไปโชว์รถในเชียงใหม่ทุกๆรถเลยโตโยต้าอีซูซูนะฮะขึ้นดอยหมดเลยนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพ่อค้ายาบ้าอันนี้เขาจะไปเสนอขายเลยนะอย่าเอารถแบบไหนกระบะวีโก้สีประตูเก๋งมีหมดเลยบางคนเป็นชาวเขานะฮะมีรถ 2-3 คันนะเรื่องจริงนะฮะเอาไว้ขนยานะเอาไว้ขนยานะครับจริงๆเรื่องจริงบางคนซื้อที่ซื้อนาซื้อสวนซื้อไร่รวมๆกันนะเป็น10ล้านก็มีซื้อที่เล็กน้อยอันที่ดินไร่นี่ 500,000 ไร่นี่ 600,000 ไร่นี่ 400,000 ไงฮะบวกกันหลายล้านนะครับอันนี้คุณฟังอย่าไปดูถูกนะเพราะพวกนี้เขารับจ้างขนยานะครับแล้วก็บางครั้งบางทีมีนอกมีในกับเจ้าที่ตำรวจด้วยถ้าจ่ายสวยให้คุณจะรอดแต่ถ้าไม่จ่ายก็โดนแน่นอนนะครับบางครั้งบางทีตำรวจเองก็เอายานั้นมาวนขายเหมือนเด็กเดินยาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหลากหลายรูปแบบอันนี้คือที่ภาคเหนือนะฮะเขารับจ้างขนเยอะอันนี้ก็ติดตามมันต่อไปแล้วกันบางคนนี่โอ้โหเปิดร้านเล็กๆร้านขายของนะแต่ว่าซื้อนาเป็นไร่ๆนะซื้อสวนซื้อไร่ซื้อรถกระบะนั่นแหละฮะน่าสงสัยร่ำรวยผิดปกตินะฮะพี่บอลวันนี้เจอครับพะเยาไม่แผ่วเลยจ้าใช่พะเยาไม่แผ่วเลยนะจ๊ะทักทายสาวมิ้นด้วยกันละกันนะครับเสียหายมิ้นด้วยนะครับทักทายส่งบรรยากาศมานะฮะบอกว่าไปชมบรรยากาศเครื่องบินมาที่ไหนมิ้นน่ะที่ไหนอ่ะงานอะไรบอกรายละเอียดมาสิมาเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนที่ยังค้างกันอยู่นะครับมาเราลองฟังเพลงนี้ดีกว่ารอนานแล้วยังไม่ได้เปิดเลยเพราะพี่รักจริงครับคุณผู้ฟังพี่สุภาพครับสนใจส่งยาไหมฮะดีเจนี่รู้จริงนะเนี่ยนะฮะอ้าวรู้สิ
นรอบตัวคนใกล้กันคนรู้จักนี่ก็มีนะไม่รู้อยู่ดีๆนะพี่สุภัทรซื้อบ้านซื้อช่องซื้อที่ซื้อทางอะไรแล้วได้หนุ่มเนาะดีใจครับข้าวหอมมะลิพะเยาครับไทยหนุ่มเป็นลูกน้องพี่แป้งเหรอฮะเป็นลูกน้องพี่แป้งเหรอฮะ

ชื่อเพลงว่าเพราะพี่รักจริงนะฮะเพลงนี้ไม่ใช่อาจารย์ไข่ไม่ใช่อาจารย์เอกนะแต่เขาทำเสียงให้เหมือนนะครับวง BK Band นะครับ1 BK Band นะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วย

ื่อกี้เราเล่าข่าวเรื่องยาบ้าเนาะที่ดิจิทัลให้ฟังนะครับพี่สุภัทรวดีใจครับแถวๆบ้านเนี่ยที่พะเยาที่นู่นนะที่งาวนะฮะแถวบ้านนะดิจิทัลครับมันจะมีเรื่องนี้จริงๆนะดิจิทัลคือตำรวจเขาจะเข้าไปหาถ้าไม่จ่ายตังค์แลกกับการไม่โดนจับอะไรประมาณนี้นะครับคุณต้องจ่ายตังค์นะเนี่ยจับสวยนะฮะเหมือนตำรวจมีมาเพื่อไปหาเงินโดยเฉพาะมีแล้วฮะวงการตำรวจได้เป็นวงการที่เน่าเฟะที่เละที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยร้านค้าร้านอาหารก็เหมือนกันนะฮะร้านไหนที่เอาต่างด้าวมาทำงานถ้าคุณไม่จ่ายสวยคุณก็จะโดนใช่ไหมครับร้านค้าไหนร้านเหล้าไหนไม่จ่ายสวยมาละเอาไปจับมันเลยเปิดเกินเวลาที่2มีเด็กอายุต่ำกว่า18ไปกินคือเมื่อไหร่ที่มีการบุกจับนั่นแหละฮะนั่นคือคุณไม่ได้จ่ายสวยแล้ววงการราชการตำรวจมีแบบนี้ดีเจคุณฟังใช่ไหมพี่สุภาพดีเจจะเล่าให้ฟังมีครั้งนึงดีเจไปอันนี้ไปแจ้งความเรื่องอะไรสักอย่างเหมือนซื้อของนะฮะแล้วก็มันโดนหลอกแล้วนานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยไม่มีช้อปปี้ลาซาด้านะฮะซื้อของออนไลน์โดนหลอกไม่ส่งของมาให้นะฮะนานแล้วนะฮะแต่ไม่มีอะไรมันไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าตำรวจเนี่ยมันบ่นว่าไงฮะเขาบ่นว่าไงบอกว่านี่รู้ไหมบ่นว่ามีอะไรครับมันบอกว่าสตางค์ไม่พอใช้ดีเจไม่พอใช้ยังไงเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยนะเนี่ยปืนเนี่ยก็ใช้เองนะฮะก็ซื้อเองคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กระดงกระดาษนะ A4 นะต้องซื้อเองหมดนะอ้าวแล้วเขาไม่มีอันนี้ให้หรอไม่มีงบประมาณให้เหรอบอกไม่มีนะปืนก็ซื้อเองคอมพิวเตอร์ก็ซื้อเองเครื่องพิมพ์ก็ต้องซื้อเองนะเติมหมึกก็ต้องซื้อเองนะฮะลำบากแย่เนี่ยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมก็ต้องลอกนู่นลอกทางนะครับในการที่จะหาเงินนะเอามาแบ่งปันกันนะครับในส่วนของการหัดใจซวยต่างๆซึ่งมีทุกวงการเลยนะฮะตำรวจในเมืองก็หากินกับร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะกับการตั้งด่านถ้าเป็นตำรวจจราจรก็ตั้งด่านนะครับตั้งด่านในการที่จะจับนะหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าใช่ไหมครับข่าวก็เงียบไปแล้วนะครับที่ตำรวจตชดฮะที่เชียงใหม่ฮะที่แม่ริมหรือปะที่แม่สาใช่ไหมฮะที่เขาอะไรนะที่เขาจับคนไปทำลายร่างกายก็เงียบไปนะไม่รู้ยังไงบ้างตอนนี้นะครับส่วนตำรวจอื่นๆเนี่ยก็ไปหากินกับการหาสตังค์อันนี้เขาเรียกว่าพวกที่แบบทำกันเป็นขบวนการส่วนพวกข้าราชการนี่ก็เป็นการโกงนะโกงการสอบข้าราชการหาเงินหาทองอีกคือวงการราชการนี่เราเห็นนะคุณฟังไปมาเนี่ยเน่าเฟะกว่าวงการเอกชนวงการชาวบ้านเราทั่วไปอีกนะฮะเพราะว่าเขามีช่องทางในการหากินวันก่อนชัยชนกชิดชอบก็ข้อมูลหลุดออกมาเห็นไหมข้อมูลหลุดนี่ก็ถือว่าขายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันส่วนงานราชการอีกส่วนหนึ่งสีกากีที่เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของชาวบ้านเราเห็นหมดเลยนายอะไรนางสาวนางอะไรนะครับเลขที่บัตรประชาชนเท่าไหร่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่เขารู้ข้อมูลหมดเขาเอาเงินเหล่านี้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปขายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะเพราะงั้นกลายเป็นวงการราชการเนี่ยเป็นวงการที่เน่าเฟะที่เละที่สุดในประเทศไทยทุกวงการเลยตำรวจทหารนะครับเจ้าหน้าที่ราชการสีกากีอำเภอเทศบาลนะฮะมีการเรียกรับเงินเรียกผลประโยชน์ทุกอย่างนะพี่ทนายหนุ่มเลยทำไงดีฮะวุ่นวายวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะพูดอีกก็ถูกอีกเนาะหลายเรื่องหลายราวนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะได้ทำใจเรื่องโกงข้อสอบไงก็เงียบไปแล้วตอนนี้เรื่องโกงข้อสอบตอนนี้คุณฟังดีเจทราบอย่างนี้คือเขาพยายามจะไม่ให้เอาผิดถึงในส่วนของคนที่เป็นระดับใหญ่โตนะครับเพราะว่าคนระดับใหญ่โตระดับที่เป็นเกี่ยวข้องกับนักการเมืองครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติรัฐบาลไม่รู้ไม่ทราบรัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่ทราบเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะโควต้ามันจะมาจากตรงนั้นเหมือนคนเกณฑ์ทหารนะฮะที่คุณจะจ่ายให้รอดนะฮะคุณต้องแจ้งชื่อไปที่หน่วยงานทหารกลางนะครับว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมฮะหรือคนสอบตำรวจเนี้ยเขาต้องการกี่อัตราเนี่ยมันจะต้องมาจากทั้งบนนะฮะจากที่เป็นหน่วยงานใหญ่สุดหน่วยงานล่างๆมันเอาเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นว่ารอบนี้เขาจะราชการเขาจะเอาทั้งหมด 5,000 ตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องมีโควต้ามาจากข้างบนก่อนจากในส่วนของหน่วยงานใหญ่สุดนะฮะของราชการก่อนก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานองค์กรของรัฐบาลก่อนว่าต้องการกี่ตำแหน่งและต้องการเงินเท่าไหร่มันจะมากันเป็นทอดออกมาเรื่อยๆแต่คุณมาจับแค่ตัวเล็กตัวน้อยคนที่แก้ไขเอกสารคนที่พิมพ์คอมพิวเตอร์นี่ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกเลยนะฮะอันนี้คือแค่รับคำสั่งมาอันนี้คือปลายทางนะแต่เขาก็ได้กินเหมือนกันนะฮะก็ได้กินเงินเหมือนกันในส่วนนี้นะครับแต่ว่าเขาได้กินน้อยก็ไม่ได้กินเยอะนะครับสุดท้ายความซวยมันจะมาตกอยู่ตรงนี้นะฮะคุณบ้านนะจ๊ะอะไรพี่ KW นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะนะฮะเล่าไปก่อนนะตามสภาพนะพี่เนาะมาฟังเพลงนี้ดีกว่าที่ขอไว้ค้างเพลงใครบ้างตอนนี้เด็กบ้านนอกมานี่1เพลงครับขอไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยยังไม่ได้เปิดเลยมา

จะทำให้แม่ภูมิใจนะครับเพลงนี้คือเพลงเด็กบ้านนอกนะครับมิ้นบอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วสะเทือนใจ คิดถึงบ้านมิ้นอยู่อังกฤษตอนนี้นะครับอยู่อังกฤษนะจ๊ะส่งบรรยากาศมาบอกว่าเพิ่งไปเที่ยวมานะฮะไปเที่ยวงานแอร์โชว์นะครับนะอีกสี่เดือนก็จะคริสต์มาสอีกแล้วเขาเอาเครื่องบินนะฮะมาบินนะครับบนท้องฟ้านะครับแล้วก็มีธงชาติธงชาติไทยหรือป่ะหรืออเมริกา มีการบินนะฮะสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับมิ้นบอกว่าไปเที่ยวงานครั้งนี้ได้ลงทะเบียนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวเชียงรายด้วยจะไปกินกาแฟบนดอยถ้าสมมติจับรางวัลมาแล้วมิ้นชนะนี่จะมาเที่ยวเชียงรายขอยได้เลยกันมิ้นเนาะนะครับว่าจะไปเที่ยวเหนือสักที่สักครั้งหนึ่งนะฮะว่ากันไปอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศทักทายดีใจได้นะครับตอนนี้ห้าโมงสิบหกนาทีแล้วตอนนี้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันถึงห้าโมงครึ่งเนาะกับวันสบายสบายเมื่อกี้เล่าเรื่องของการทุจริตการลดทุจริตของราชการตำรวจต่างๆใช่ไหมครับมีคุณฟังหมดดีใจขาแหมหน่วยงานเทศบาลอบต.ยังมีเลยค่ะใช่ครับเทศบาลอบต.นี่ก็ตัวดีเลยหลายๆที่ที่มีการทุจริตกันนะครับการสร้างถนนงบประมาณที่ลงมานะฮะแอบมุบมิบกินเอาไว้กับผู้รับเหมาหรือว่าต่างๆโครงการสนามเด็กเล่นอุปกรณ์กีฬาต่างๆที่จ่ายเกินจริงราคาแพงเห็นไหมก็เรียกว่าหาเสียเลยเอางบประมาณของรัฐบาลส่วนนี้มาลงนะฮะแต่อบต.ไหนเทศบาลไหนที่ดีก็ดีนะฮะเนาะมันอยู่ที่ผู้บริหารคุณได้ผู้บริหารดีหรือเปล่าหรืออย่างไรลำใหญ่คนเป็นราชการนี่นะจะบอกให้ฟังนะคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะโควิดจะอะไรก็ตามแต่คุณมีเงินเดือนตลอดส่วนคนทำงานเอกชนนี่นะไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวเกิดอีก 2-3 ปีมีโรคร้ายมาระบาดอีกเขาตกงานกันมากมายแต่รัฐบาลมีเงินเดือนอยู่แล้วและมีเงินที่มาตรฐานด้วยยังมาหาเศษหาเลยเออเนาะพวกนี้นิสัยไม่ดีนิสัยแจ๊ะนะภาษาเหนือเรียกนิสัยแจ๊ะนะฮะนิสัยบัดดีนะฮะเป็นเวรเป็นกรรมรู้ป่ะมีข่าวอะไรไหมฮะตอนเย็นนี้ไล่ดูในเว็บไซต์ข่าวก่อนนะฮะหนึ่งเพลงครับจาก Bigfoot นะฮะตอนนี้คิวเพลงหมดแล้วเนาะนะฮะคุณฟังครับเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเขาบอกว่ามีคนแชร์ในโซเชียลบอกว่าพบข้าราชการที่มีชื่อในการจ่ายสวยทุจริตการสอบในของเทศบาลอบต.เนี่ยยังมาทำงานอยู่โอ้โหนี่กล้ามากเก่งมากนะฮะมีคนแชร์ในออนไลน์ที่โน่นที่อีสานที่โคราชนะครับว่ามีอบต.แห่งหนึ่งครับนะครับมีรายชื่อให้ถอดถอนออกแล้วนะจากในส่วนของการเช็คข้อมูลว่ามีการจ่ายสวยหรือว่ามีการโกงการสอบปรากฏว่าล่าสุดนี้นะฮะยังมาทำงานอยู่ตายแล้วมันมากเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าตอนนี้นะเขามีการประกาศรายชื่อแล้วนะฮะว่าใครที่ถูกตัดรายชื่อทิ้งบ้างเขารู้ว่าแต่ละคนใครเป็นคนจ่ายตังค์บ้างแล้วเขาตัดชื่อออกดีใจว่าอายมากนะสมมติว่าเราจ่ายตังค์เขาไปเนาะแล้ววันหนึ่งเราไม่ไปทำงานนี่มันต้องน่าอายมากๆเลยเราต้องปิดเฟซบุ๊กแน่ต้องปิดเฟซปิดไลน์หนีฮะใช่ไหมแต่คนนี้มั่นมากมาทำงานปกติอยู่อะแต่ต้องแบ็คหลังดีเปล่านะฮะอบต.เทศบาลแห่งหนึ่งนะครับที่โคราชนะฮะและอีกหลายแห่งด้วยอะบางคนก็จ่ายตังค์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเข้ารับราชการได้แต่ว่าเผอิญสอบผ่านพอดีคือตังค์ก็เสียไปแล้วนะฮะแต่ก็สอบผ่านพอดีก็เลยได้ทำงานแต่บางคนนี่สอบไม่ผ่านไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอันเนี้ยหนีแน่นอนเพราะว่าเขาต้องให้หยุดเคลื่อนไหวในโซเชียลฮะเพราะมันจะน่าอายฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะดีใจครับนายกยังมั่นเลยใช่เนาะอนุทินยังมั่นอยู่เลยนะฮะ

สิบเพลงว่าครึ่งหัวใจครับกันจากวงบิ๊กฟุตด้วยที่ขอไว้นะครับใครหัวจึ้งครึ่งหัวใจนะครับนะฮะพี่แจ็คญี่ปุ่นมาส่งภาพมาวันนี้เจ้ครับตอนนี้ที่เมืองเจแปนไอ้ตอนนี้อยู่พี่แจ็คอยู่ที่ไหนในตัวเมืองใหญ่ป่ะฮะพี่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับมีการเฉลิมฉลองชื่อว่าเทศกาลโอบงนะฮะพี่เลิฟโอบงว่ะโอบงใบไม้เทศกาลโอบงนะฮะคนเยอะมากๆเลยครับดีเจก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลนะฮะเทศกาลโอบงเนี่ยนิยมเรียกสั้นๆว่าโอบงเป็นประเพณีสำคัญในฤดูร้อนนะครับของญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนะฮะมีวันหยุดการเดินทางทำความสะอาดสุสานด้วยนะจัดไฟนำทางส่งวิญญาณมีการเต้นรำโอโดรินะฮะโอโดริแล้วก็การลอยโคมด้วยพิธีโคมลอยพิธีลอยโคมนะครับลอยโคมไฟแล้วก็ลงแม่น้ำทะเลในวันสุดท้ายเพื่อส่งดวงวิญญาณกลับสู่โลกของความตายโอ้เหรอเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขามีประเพณีเทศกาลโอบงเหมือนกันนะฮะเขาเชื่อว่าเป็นวันที่วิญญาณจะกลับมานะครับวิญญาณจะกลับมาวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมามาหาครอบครัวก็มีการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็จะมีการลอยโคมหรือว่าปล่อยโคมสู่แม่น้ำอะไรเงี้ยนะฮะเทศกาลบงใบไม้นะฮะนี่คนเยอะเลยนะฮะพี่แจ็คอยู่โตเกียวนะครับโตเกียวลาม่านะฮะโอเคครับอากาศดีพี่วันนี้ที่โตเกียวอากาศสบายไหมฮะทักทายพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันเซย์ไฮครับดีเจวินสวัสดีครับนะเอาละครับวันนี้มีอะไรอีกไหมมีข่าวอะไรไหมฮะมีอะไรอีกไหมนะฮะมีเทศกาลโอเด้งไหมฮะ อยากกินโอเด้งนะฮะอันนี้โอบงไงโอเด้งบ้างอ่ะนะครับที่ไม่ต้องอธิบายโอ้เธอเติมเต็มในส่วนที่วันนี้ทำงานเหรอฮะจะจบรายการหรือยังตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะอีกสักเพลงไหมนะนายใจเล่าข่าวอะไรอีกไหมตอนนี้เดี๋ยวดีเจไล่ดูก่อนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับประเด็นเย็นนี้นะครับ

ฟังครับจากกรณีของการที่ถูกฟ้าผ่าเมื่อวันก่อนของนักเตะฟุตบอลที่ภาคใต้นะครับล่าสุดนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกหนังสือแจ้งสโมสรฟุตบอลทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฟุตบอลลีกทุกรายการรวมถึงผู้คุมแข่งขันนะครับเขาบอกว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เล่นเป็นสำคัญไฟฟ้าฟ้าร้องฝนตกต่างๆต้องหยุดการแข่งขันนะฮะโดยเฉพาะสนามกลางแจ้งนะครับหยุดการแข่งขันทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับ30นาทีหากพบฟ้าฝนฟ้าตกต่างๆนะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยเฝ้าสถานการณ์เช็คดูอย่างต่อเนื่องกรณีสภาพอากาศเลวร้ายถ้ายังไม่ถึง60นาทีถ้าว่าเกินกว่า60นาทีให้ยุติการแข่งขันไปก่อนให้หยุดการแข่งขันไปก่อนในครั้งแรกนะฮะผู้คุมจะเป็นคนตัดสินว่าอะไรไงต่อไปนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารล่าสุดที่มีการระบุออกมานะครับเนาะก็ช่วงนี้ฝนมันตกก็ฟังฮะต้องระวังความปลอดภัยว่ามันน่ากลัวจริงๆนะฮะฟ้าผ่าตายอ่ะมีพี่อูดี้ส่งภาพมาวันนี้แวะไปตลาดครับไปกาดหัวแหละพี่กำลังแวะซื้อเขาเรียกว่าเป็นอะไรอย่างผัดหมี่แล้วพี่โอ้น่ากินจังเลยนี่ผัดหมี่นะฮะมันเริ่มเทิมทีเดียวนะครับห่อละ20บาทนะฮะซื้อกับข้าวเย็นนี้นะครับฟังเพลงไปด้วยนะฮะมาเย็นนี้ให้กินข้าวกับอะไรส่งมานะครับถามพี่แจ็คให้หน่อยครับโตเกียวอร่อยไหมขนมโตเกียวเหรอฮะขนมโตเกียวไม่มีขายโตเกียวพี่มีขายในประเทศไทยเหมือนขนมจีนนะฮะที่จีนไม่มีกินนะฮะต้องกินในประเทศไทยขนมจีนงงไหมนะครับอ่ะดึงเพลงอะไรอย่างผัดหมี่แล้วพี่โอ้น่ากินจังเลยนี่ผัดหมี่นะฮะมันเริ่มเทิมทีเดียวนะครับห่อละ20บาทนะฮะซื้อกับข้าวเย็นนี้นะครับฟังเพลงไปด้วยนะฮะมาเย็นนี้ให้กินข้าวกับอะไรส่งมานะครับถามพี่แจ็คให้หน่อยครับโตเกียวอร่อยไหมขนมโตเกียวเหรอฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บที่ต้องรู้ครับติดท้ายเย็นนี้เนาะขอบคุณร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยกันละกันพร้อมหนูพร้อมซับกันทุกๆวันนะฮะจะเดินพาคุณแม่ไปด้วยนะครับลดไปเลย 12% เลยที่ยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ในช่วงของวันแม่ถึงวันที่14นี้นะครับแวะไปใช้บริการได้เฉพาะสาขาหลักที่เชียงใหม่นะ7ยอดนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวด้วยพาคุณแม่ไปทานข้าวได้นะอาหารอร่อยมาก2สาขาแยกหลุยส์กำแพงครับสาขาหลังมิกซ์เอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ด้วยใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้ครับ

True Detail ด้วยกันละกันให้การดูแลกันนะฮะซิมใหม่เบอร์สวยหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆครับแล้วยังของที่จะดูแลลูกค้านะครับทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆที่ต้องการคืนเพื่อสังคมเนาะกิจกรรมต่างๆมากมายของ True ที่เราจัดขึ้นนะฮะเดี๋ยวว่างๆจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังรับทราบกันละกันครับมาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวจะปล่อยเพลงต่อดีกว่า 5:30 นแล้วป่ะหลายคนกำลังเลิกงานเนาะกำลังเลิกงานพอดีเลยกำลังขับรถกลับบ้านใช่ไหมฮะฟังเพลงกันเพลินๆเลยทีเดียวกับเพลงเพราะยุค 90-2000 นะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวปล่อยเพลงยาวต่อช่วงนี้ขอตัวก่อนเดี๋ยวพักเสียงก่อนนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2แล้วนะครับทีนี้ล้ำลาไปก่อนนะครับหาอะไรทานกันหรือเชียงใหม่ฝนไม่ตกแล้วฝนหยุดแล้วนะฮะอากาศเย็นๆสบายๆนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

วินดีจะทันนะครับที่ BP Radio นะครับรักทายคืนนี้วันนี้ตรงกับวันจันทร์เนาะที่10นะครับเดือนสิงหาคมนะฮะ2569นะครับอุ๊ยอีก2วันจะเป็นวันแม่แล้ววันพุธนี้วันแม่นะครับใครมีกิจกรรมนะฮะมีเรื่องราวดีๆบางคนบอกว่าจะทานข้าวอยู่ด้วยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะวันแม่งเช้านี้ทำอะไรกันบ้างนะครับปีนี้วันนี้10นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ2569มาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทาง BP Radio ทางแอปพลิเคชันทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังอยู่ครับจะอยู่ที่นี่ที่เชียงใหม่ที่นี่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้หรือคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างประเทศนะครับลงมาเซฮายกันรอบค่ำคืนกันได้นะฮะถ้ามาไวก็มันสามทุ่มครึ่งก็จะมาเปิดไมค์วันไหนเข้ามาช้าก็สี่ทุ่มนะก็จะมาเปิดไมค์กันเนาะก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยสามสี่ทุ่มนะฮะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้มาก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเนาะจะได้ไม่เหงากันมาชวนคุยกันทักทายกันนะฮะโปเต้วันแม่ขอตังแม่ขอตังแม่เมียผอ.เหรอโปเต้นี่แม่เมียเป็นผอ.นะฮะใช่ไหมผอ.นะผอ.นี่คือจริงๆผอ.จริงๆผอ.นี่ไม่ใช่ผัวพี่อ้อยนะฮะเดี๋ยวคนถามว่าผอ.ย่อมาจากอะไรผัวพี่อ้อยครับผอ.จริงๆมาร์คคงบอกว่าให้ตังแม่ใช้ครับดีเจแหมคนมีตังเนาะคนมีตังแบบมาร์คคงนี่ทำอะไรก็รวยแต่ตอนนี้อย่าลืมโดเนทดีเจวินนะฮะนี่ผ่านมาวันที่10แล้วนะใครยังไม่ได้โดเนทนะฮะโดเนทค่าไฟ BP Radio ด่วนเลยตอนนี้0840456862นะจ๊ะฝากโดเนทได้เดี๋ยวโปเต้ถูกหวยรอบนี้โปเต้จะโดเนทมาอีกนะฮะนี่รอบนี้ซื้อ975หลายเลขเลยใช่ไหมหลายเลขแล้วนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะFM 90 MHz ที่ KSN Radio อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีบุญทริกเด็ด

ดมนาจรวยครับน้ำยืนนะครับลงมาเสียหายกันได้กับคุณผู้ฟังกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนนี้เลยนะฮะทางลาวด้วยนะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเสียหายคืนนี้ตอนนี้3ทุ่มครึ่งพอดีเดี๋ยวเปิดเพลงรอคุณผู้ฟังกันก่อนเนาะนะครับคุณดีเดี๋ยวเปิดเพลงรอก่อนสวัสดีพี่เขียวเพชรด้วยนะฮะฝากเปิดเพลงละหมาดอารมณ์ฝ่ายน้องหงร่อนด้วยได้ยินข่าวว่าอะไรนะแมนยูอะไรนะลิเวอร์พูลอะไรนะบทนะมาคุงยังไงนะเรื่องราวของฟุตบอลนะฮะเอวันน้องของร่อนจะมาหรือเปล่านะนะฮะพี่สมบัติส่งภาพมาเมื่อกี้ไปกินหมูกระทะมาสงสัยไปใช้คนละครึ่งมาแน่เลยที่สมุทรสงครามนะไปกินหมูกระทะมาโอ้โหนี่นะฮะพี่สมบัติมากมีนะฮะลงมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในระหว่างที่รอคุณได้ฟังเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้มาคุงฝากเพลงมาด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันเนาะนะครับโดไปแล้ว101วันนั้นนานๆทีค่าจะนานๆทีค่าใช้จ่ายเยอะฮะแหมมาคงอย่ามาบ้านรวยอย่ามา เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันนะฮะกับคืนนี้โปเต้โปเต้มีเพลงนี้ในวีซิงมีไหม เคยฟังเพลงนี้ไหมในวีซิงมีไหมฮะในสตาร์วีซิงมีปะเนี่ยเพลงเนี้ยทักทายพี่ศิรินาถด้วย

ยได้ยินไหมเพลงนี้ถ้าคนฟังในแอปมันจะได้ยินบ่อยจะรู้จักดีนะเรื่องมีอยู่ว่าไม่น่ามีนะเพราะมันเป็นเพลงเก่าแล้วนะฮะก็มายุคเดียวกับมนต์รักมีโอและโปเต้ถามเฉยไม่น่ามีในวีซิงกันฮะนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเป็นไงล็อกไหมล็อกมากนะฮะล็อกแบบสไตล์นั้น พี่ศิรินาถฟังอยู่เปล่าสัญญาณสะดุดเล็กน้อยเมื่อกี้นะครับสัญญาณสะดุดไปเล็กน้อยนะฮะเข้ามาใหม่เข้าใหม่YouTube มันไม่สามารถดาวได้มาคุงว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันแล้วแต่อารมณ์มันนะฮะคือเน็ตก็ไม่ได้เสียเลยนะก็ปกติดีสักพักมันก็จะเสียเองโดยออโต้วันไหนเซิร์ฟเวอร์ไม่ดีวันไหนระบบรวนมันก็จะไปตามนั้นนะฮะแม้กระทั่งช่องใหญ่ๆอย่างช่องพี่แจ็คเดอะโกสที่มีคนดูเยอะๆก็สะดุดนะฮะมันไม่สามารถทำอะไรกับมันได้จริงๆแต่ในแอปนี่ลื่นไหลดีนะครับมา 3:40 ทักทายพี่เฟิร์สด้วยทางใครทางมันอยากฟังทางใครทางมันหรอแนวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากมาในคืนนี้เลยนะครับสำหรับสนโดย True Detect นะครับช่วงนี้อยากได้โปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะฮะเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยคุณผู้ฟังทางมณฑลิกด้วยนะครับหาแพ็กเกจเน็ตโปรดีๆคนละเพลงและโปเต้นั่น AI ครับเรื่องมีอยู่ว่าที่ผ่านมาไม่มีอยู่จริงนะฮะอยากได้โปรแพ็กเกจดีๆนะฮะสามารถสมัครโปรแพ็กเกจได้หรือว่าใครที่มีปัญหาด้านสัญญาณนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแจ้งดีเจวินได้นะฮะเดี๋ยวจะได้เขาเรียกว่าไงจะได้แจ้งให้ True นี่คุณมีคุณผู้ฟังหลายคนที่แจ้งเรื่องสัญญาณเข้ามานะครับก็จะได้เขาเรียกว่าปรับแก้ไขให้ช่างบอยสวัสดีครับดีเจยามค่ำคืนขอเพลงให้ทีมงานที่กำลังทำงานที่อู่หน่อยครับเพลงอะไรดีครับพี่ฮะเพลงอะไรดีนะฮะอ๋อยังทำงานกันอยู่เหรอฮะโอ้ฝากทักทายทีมงานที่กำลังขึ้นหลังคาอยู่กะจะให้เสร็จคืนนี้เลยเหรอพี่ตอนนี้พี่บอยพัทลุงช่างบอยฟอร์ดมาสด้าพัทลุงนี่กำลังมีการทำเขาเรียกว่าเป็นอาคารเสริมหลังคาเล็กๆนะฮะเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเอาไว้ให้ลูกค้าได้นั่งรอนะฮะนั่งรอในการที่จะจิบเบียร์นะฮะ อ๋อไปนั่งรอลูกค้าใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่จิบเบียร์ใช่ไหมฮะสักพักเดี๋ยวพี่บอยเขาจะเอาไฟมาประดับนะไฟแวบๆนะฮะสักพักเอาเหล้ามาขายนะฮะขอเพลงรอยยิ้มนักสู้นะครับไม่เสร็จพรุ่งนี้ต่อใช่ไหมฮะอ๋อวันนี้แข็งแรงนะเนี่ยหมายถึงว่าทำเป็นโครงเหล็กอย่างดีแล้วนะเนี่ยนะฮะโอ้โหทำเป็นร้านเหล้าขนาดย่อมนะฮะเนี่ยฮะอย่าเอาไฟมาติดด้วยนะพี่นะอย่าลืมไฟแวบๆด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมเคาน์เตอร์ด้วยนะฮะเคาน์เตอร์ต้องเข้านะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันให้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ3:42สนับสนุนโดย True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงนี้มาฟังเพลงอยากฟังรอยยิ้มนักสู้ใช่ไหมฮะงั้นเปิดเลยมาให้กับทีมงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในคืนนี้ขึ้นหลังคากลางคืนราคาไม่สูงฮะนี่ไงพี่บอยส่งมาแล้วนะครับวันนี้มีหงทองนะฮะนี่มีหงทองนะฮะขวดเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะมีสิงห์นะมีเมล็ดทานตะวันนะฮะไปนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอยยิ้มนักสู้ครับ

ป็นหนึ่งเพลงของพี่เสกนะครับที่หลายๆคนชอบสำหรับเพลงนี้นะครับรอยยิ้มนักสู้นะครับคนเราต้องสู้นะมาคุงเนาะใช่ไหมตาทีเพราะว่าถ้าเราไม่สู้มันจะยังไงต่อล่ะเราต้องดูคนที่เขาแย่กว่าเรานะฮะใช่ไหมครับคนที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูคนที่เขาเด่นดีกว่าเนี่ยเราก็จะหมดกำลังใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูเขาคนที่ด้อยกว่าอาจจะเป็นคนที่มีน้อยกว่านะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรายังต้องสู้ต่อไปเรายังมีแขนขาใช่ไหมครับนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพลงนี้ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยก็ยังเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากๆเลยทีเดียววันก่อนพี่เสกไปออกรายการสรยุทธ์นะแม่ร้องเพลงซะน่ากลัวทีเดียวร้องเพลงซะแม่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันในวันนี้นะครับในค่ำคืนนี้เลยนะครับวันก่อนวันเสาร์มาคงส่งข้อความมาของสายเบลอนะฮะยินดีวินครับขอเพลงแทมารีนครับชื่อเพลงให้เธอมั่นใจในคนคนนี้ร้องคู่กับไพศาลนะครับก็อันนี้ทักมาตั้งแต่วันเสาร์หนึ่งเพลงใช่ไหมที่ฝากไว้เดี๋ยวค่ำคืนนี้จะเปิดให้ฟังในการสำหรับมาคุงอุตส่าห์ส่งเอสเบสมาวันเสาร์ซะงั้นลืมวันลืมคืนนะครับพี่เฟิร์นวันที่ใจครับเมื่อเวลาประมาณสักบ่ายสองเมื่อกี้มีที่วิไลที่วิไลอะไรอาชีวะเหรอครับแถวที่ใกล้บ้านที่ชลบุรีเนี่ยมีคอนเสิร์ตพิเศษมาด้วยโอ้โหคนไปดูเยอะมากเลยพอดีมีแต่สิทธิ์ปัจจุบันนะฮะน้องๆวัยรุ่นเจน Z เจน4นะครับที่มารอกันเอ๊ะแล้วเขารู้จักไหมนะเจน4อ่ะฮะรู้จักเนาะนี่พี่ฟวยเขาส่งภาพให้ดูนะฮะมีคอนเสิร์ตพิเศษตั้งเวทีกลางหอประชุมของโรงเรียนเลยนะฮะน่าจะเป็นแบบลานกิจกรรมอะเนาะที่มีหลังคามีโดมนะฮะก็นักน้องนักเรียนอาชีวะหรือว่าวิไลเทคนิคสักอย่างนะเนาะอยู่กันเต็มทีเดียวนะฮะไม่น่าเชื่อนะว่าเด็กเจน4จะรู้จักเสกโลโซนะเขาเกิดมาทันด้วยเหรอฮะเขาเกิดมานี่น่าจะเป็นช่วงปลายของโลโซเนาะเกิดประมาณบ้าคุงอ่ะ240กลางๆปลายๆอ่ะน่าจะเป็นอัลบั้มหลังๆแล้วไม่ทันใจสั่งมาไม่ทันสมัยก่อนนะฮะไม่ทันมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนนี้เขายังอยู่ในท้องหรือว่าบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายคนติดตาม E-Tech ชลบุรีใช่ไหมฮะโอเคโอเค E-Tech ชลบุรีนะครับสวัสดีพี่โอ้ได้กันละการทักทายวันนี้ส่งน้องเหมียวมาหลายตัวทีเดียวน้องเหมียวๆนะฮะกำลังนอนอยู่บนโต๊ะอยู่เก้าอี้อยู่นะฮะเอามาเปิดเพลงนี้กันตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่ใครจะหน้าใหม่ก็สามารถทักทายกันได้พี่เพิ่งก็สงสัยครูบาอาจารย์ชอบเองมากกว่าก็เลยเอามาเด็กอาจจะต้องการแบบอูโน่เหล่าทองไงเนาะเด็กอาจจะอยากฟังลิตเติ้ลจอนไงนะฮะเด็กอาจจะฟังทริมันดาวไงนะฮะ

หยังล็อกเลยเพลงนี้นะอะไรจะร็อกขนาดนี้นะเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์มาเลยนะครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันมาเลยที่0840456862นะครับพี่สนวันนี้พี่สนจะทำเมนูอะไรครับเห็นส่งภาพมีไก่มาต้มส้มหรอต้มยำหรอตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วครับที่บ้านพี่สนนะฮะในเมืองไม่ตกเด้อหรือว่าตกตะกี้แล้วพี่สนว่าดีใจครับเข้ารายการมาฝาก1แก้วให้กับแฟนรายการฝ่ายน้องหงร่อนด้วยมา1แก้วมีอะไรจ้าวันนี้หงทองไม่ใช่สิ S99 นะนี่นี่วันนี้ S99 ขวดใหญ่นะฮะขย่าวโอ้โหดูท่าขย่าวดินะฮะนี่นะวันนี้จัดไปนะสำหรับ1แก้วก่อนนะกำลังจะทำไก่นึ่งสมุนไพรโอ้โหอ่ะรอชิมพี่รอชิมนะฮะวันนี้จัดไปแล้ว S99 1แก้วฝ่ายน้องหงร่อนด้วยกันละกันนะครับแหมอยากฟังเพลงนี้อ่ะขอเพลงใต้2เพลงเพลงนี้น่าจะถูกใจพี่บอยฟอร์ดมาสด้านะครับมา

อบเสียงมากเลยนะเนี่ยพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะเธอมาหาเราเธอมาหาพี่ทำไม เป็นเพลงที่แบบว่าเออดีเนาะมันแบบครีเอทดีเหมือนกันนะเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเป็นสไตล์ของเขาครับนี่ไงพี่โอที่เราว่าเด็กเจนซ่าเจนซีอ่ะทำไมเราไม่ว่าอาจารย์ไข่บ้างอ่ะชอบทำเสียงแบบชอบทำเสียงแบบนี้ เพราะพี่รักจริงครับคุณผู้ฟังเพลงนี้1 BK Band ครูหน้าสิ1 BK Band หน้าตาเป็นไงเท่าหรือยังถือเท่าหรือหนุ่มอยู่ เดี๋ยวสักครู่เปิดสายกันนะจ๊ะตัวมอมแมมผมเข้าอารุงรังเขาพยายามจะทำเสียงนะแล้วทำหน้าทำตาให้เหมือนกับอาจารย์ไข่ไงสมัยก่อนเออโอ้ยหนุ่มอยู่ไม่ใช่คนเท่านะฮะดึงเป็นเพลงน่ารักน่ารักนะส่งมาให้คุณได้ฟังได้ฟังด้วยนะมาเพลงนี้ฝากให้กับในส่วนของน้องหงร่อนด้วยกันละกันนะฮะลิเวอร์พูลรวยไม่ไหวแล้วต่อไปจะยิ่งใหญ่สุดๆในโลกเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพลงลำไยบอสก็อยู่ของบอสเฉยๆลำไยมาหาเองใช่ใช่ใช่ใช่เป็นเพลงอ้อล้อมากนะฮะพี่แนสบอกว่าอยากจะฟังเพลงใจโรเลของวงสหายหน่อยนะครับเป็นวงดังแถวจันทบุรีเหรอฮะอ้อล้อ

0: ละหมาดอารมณ์นะฮะในใครเคยละหมาดบ้างเอ่ยเสียงละหมาดนะฮะแหมอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับ2เพลงแนวสไตล์กึ่งๆเพื่อชีวิตนะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนนะฮะเอาละตอนนี้มาใครหน้าไมค์มาเลยมา0840465862มาตอนนี้4ทุ่มกับอีก5นาทีนะครับต้อนรับทางบุญทลิกด้วยนะฮะแล้วก็ทางออนไลน์เข้าสู่ช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้วันนี้วันจันทร์ที่10นะฮะวันจันทร์ที่10เดือนสิงหาคมนะฮะ2569นะครับอย่าฟังเพลงอะไรก็ขอมาถ้ามีใครขอมาจะเล่าเรื่องผีนะคืนนี้ช่วงนี้จะเล่าเรื่องผีบ่อยนิดนึงนะฮะช่วงนี้ต้องร้องซ่อนแอบมันหายไปเนาะวันนี้จะเอาดีเรื่องผีนะฮะเรื่องหลอนๆกันคนที่ฟังกลางวันหรือกลางคืนนี่อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ฟังบางคนก็จะฟังต่ออย่างเมื่อกี้ก็มีหลายๆคนที่ฟังต่อเนื่องมาก็อาจจะมีเรื่องแบบซ้ำบ้างอย่าว่ากันเอามารีลันอีกรอบนึงแล้วก็เรื่องใหม่ๆด้วยมารับสายกันดีกว่ามารับสายกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหน้าไม้ไปไหนหมดตอนนี
0: ้ไม่รู้ไปไหนหมดมันต้องเปิดหัวก่อนนะมาคุงคนแรกก่อน
1: ต้องเปิดหัวใช่ไหมมันถึงจะมีคนตามหนึ่งสองสามสี่
0: ใช่ว่าไงวันนี้เหร
1: อทีเซอร์ที่ส่งให้พี่วินเมื่อไหร่ไงเพลงใหม่ยูสเตเดียเพลงหนึ่งเพลง
0: อ๋อปล่อยไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
1: ตอนหกโมงเย็นไง
0: เดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวไปกดโหลดดูนะครับ
1: แล้วก็เพลงในเอสเอสเนี่ยเมื่อวันเสาร์หลงเบือนผิดเบอร์หน่อยนึง
0: งานเยอะแล้วไปทำอะไรมาเรื่องเล้าไก่หรอหรือไง
1: ประมาณนั้นครับผม
0: อ๋อนี่นะฮะนี่มาคุงนะมีคนถามว่าลิเวอร์พูลรวยไม่ไหวแล้วจะยิ่งใหญ่มากเลยนะเขาอย่างนี้หลังจากที่มีอะไรนะคนถือหุ้นสักอย่างอ่ะที่เขาว่ากันนะได้ดูไหมได้ตามไหม
1: ไม่เคยได้ตามข่าวนี้เลย
0: ไม่ตามเลยเหรอฮะโอ้เดี๋ยว
1: ดูแต่ตัวจริงอย่างเดียว
0: เนี่ยแล้วบอลลีกใหญ่ช่วงนี้มีหรือยังหรือยังไงตอนเนี้ยไม่ได้ตาม
1: บอลลีกใหญ่จะเริ่มประมาณแมตช์แรกน่าจะคู่แรกอาร์เซนอลเจอกับน้องใหม่ที่เราใช้ขึ้นมาวันที่23เวลาตีสอง
0: อ๋อก็อีกไม่ได้กี่วันแล้วน่ะสิใช่ไหม
1: วันที่3จะเปิดแมตช์แรกคู่แรกตีส
0: องเราติดตามมันจะเป็นอย่างไรเน
1: า
0: ะ
1: รอครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับมาคุงสวัสดีครับครับพี่โอ๋วันนี้ใจครับละหมาดข้าวขาหมูได้ไหมนะฮะได้ครับได้นานๆกินทีไม่เป็นไรใครไม่รู้หรอกฮะแอบกินได้ไม่อันนี้มาคงฟังอยู่เปล่าเมื่อกี้พี่โอ้เขาส่งอันนี้มาอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังท่อนหนึ่งละพอดีมีอะไรเขาอะไรอินฟลูเอนเซอร์เหรอฮะเขาอยู่ในโซเชียลเขาได้มีการคุยเรื่องอันนี้เรื่องลิเวอร์พูลนะเดี๋ยวเจ๊บอกเดี๋ยวขอสปีดนิดนึงนะฮะมันยาวแต่เอาสั้นๆนิดเดียวพอนะฮะเรื่องของอันนี้เดี๋ยวเจ๊ก็ไม่ได้ตามนะฮะไม่ได้ตามมาฟังนิดนึงมาคงมา
2: ที่รวยเป็นอันดับ3ของโลกเข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้าของหนึ่งในผู้ถือหุ้นของสโมสรซึ่งคนนั้นนั่นคือเจฟเบโซตามการรายงานของโรมาโน
0: ่
2: ซ
0: ึ่
2: งเจฟเบโซรวยกว่าเจ้าของแมนซิตี้ดีมาร์ของผมเนี่ยนะฮะถ้านับทรัพย์สินส่วนตัวรวยกว่าชิคมันซูอยู่ที่ 9.5 เท่านะฮะรวยกว่านะครับฝั่งของยูเวนตุสเนี่ยนะครับเจ้าของคืออัตตระกูลอัญเชลี่อยู่21เท่ารวยกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ
0: เศรษฐีอันดับ3ของโลกนะใกล้บรรลุเท่ามาเป็นบอร์ดบริหารหงครับคุณผู้ฟังหลังคุยกัน3เดือน
2: 16.5 เท่าน
0: ี่เห็นไหมมาร์คผมไม่เคยเปิดฟังไม่เคยให้ความสนใจหรือมาร์คคุงอ๋อเหรอฮะไม่เคยใส่ใจในทีมนี้ใช่ไหมฮะโอเคแค่นี้พอนะฮะพอดีพี่โอเขาส่งมาให้ดูสวัสดีพี่เอ็มอรันวาสีด้วยกันละกันนะครับมามีสายไหมฮะวันนี้หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีจะเปิดเพลงต่อแล้วนะเดี๋ยวหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเอาเรื่องผีเรื่องที่ไม่ได้เล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคนะเดี๋ยวได้มีสายแล้วเราเปิดเพลงต่อเนาะนะเดี๋ยวหาเรื่องราวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพลงใหม่ของ Yesterday เดี๋ยวเปิดให้มาพี่เอ็มจะเอาเพลงอะไรส่งมาพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับมาแล้วบทละครทุกตอนนะฮะโปเต้จะหลับแล้วเหรอ

ละครรักแท้ฉันขอเล่นใหม่สักทีนะฮะส่งมาในคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงใหม่ของ Yesterday ที่ขอมาเมื่อกี้เนาะนะครับแล้วก็เพลงที่ฝากเมื่อกี้จากมาคุงด้วยนะฮะของนินแทมารีนนะแล้วก็ไพศาลนะฝากมานะครับเนาะโปเต้นี่ช่วงนี้หลับไวนะช่วงชีวิตเข้าสู่ภาวะปกติมากเพราะว่าพ่อตามันอยู่ด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้ร้องเพลงส่งสักเท่าไหร่หลังวันนี้ก็เลยหายจากวงการต้องร้องไปนะฮะไม่เป็นไรฮะเราฟังเพลงฟังเรื่องผีก็ได้อะมานะฮะสี่ทุ่มกับอีก12นาทีนะครับเมื่อกี้มาคุณอยากฟังเพลงของอันนี้ใช่ไหมเห็นเอสงเอสเวสมานะฮะเพลงใหม่ของแทมารีนเปิดใกล้ๆห้าทุ่มนะฮะกำลังเดินไปตรวจงานอยู่อ๋อโอเคยังไม่ฟังเนาะที่ฝากไว้นะครับได้เลยทั้งสองเพลงเลยเนาะเดี๋ยวใกล้ๆห้าทุ่มก็เปิดจะได้ฟังพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะครับนะจะเจ็บทั้งสองหรือปรองดองกันเดี๋ยวใช้ฟังเพลงคัฟเวอร์ด้วยนะครับมีเพลงคัฟเวอร์ที่ฝากไว้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชันที่เคลียร์นะครับแพทวงเคลียร์ในร้องกับในส่วนของสาวส้มมารีเพลงอะไรนะเดี๋ยวจะขอดูบ้างนะฮะเดี๋ยวฟังจบแล้วเรามาคอมเมนต์เตอร์นิดหนึ่งนะครับหลังๆมานี่เจนซีเจนแซดมาคุงเอาเพลงเขาเรียกว่าไงนะเอาเพลงแนวสไตล์90เนี่ยมาร้องเยอะมากเลยนะครับลองฟังในเวอร์ชันนี้ครับสำหรับในส่วนของ

จะหาไม่เจอแป๊บนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอหาเพลงแป๊บนึงนะฮะโหลดไว้สักทีแล้วลืมไปแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงที่เปิดให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้มาคุงทำเป็นไม่รู้แต่ก่อนเชลซีนี่เป็นทีมเล็กๆลุ้นอันดับ4เท่านั้นถ้าไม่มีเสี่ยหมีโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมชาวรัสเซียเชลซีไม่มีทางได้แชมป์อะไรเลยเป็นแค่ทีมเล็กๆแต่พอรัสเซียทำสงครามอังกฤษเลยบังคับให้ขายทีมเขาเลยต้องขายทีมทุกวันนี้รัสเซียไม่ได้ไปเล่นบอลโลกบอลยูโรเลยเขาไม่ให้ไปอ๋อเหรอมีที่มาที่ไปเนี่ยมาคุงสวัสดีชาบูม่อด้วยกันแล้วกันนะครับก็ทายชาบูม่อด้วยนะฮะมาเรื่องฟุตบอลนี่ต้องเป็นกูรูเท่านั้นนะถึงจะรู้

เป็นการเจอกันระหว่าง Gen Y นะครับกับ Gen Z นะฮะแต่ว่าหุ่นคล้ายกันนะ2คนนี้นะฮะนะครับสำหรับเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เนาะนะฮะโอ๊ตปราโมทและโอนี่ Only Monday ด้วยนะครับอ่ะมาคู่วันนี้เจ้ครับใช่ครับไม่มีเสี่ยหมีเชลซีก็แค่ทีมเล็กๆทีมหนึ่งถูกต้องตามที่พี่โอบอกเอาไว้นะฮะขอ Yesterday เลยใช่ไหมได้มา Yesterday กับ Yesterday มาเพลงนี้ครับเป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาตอนเย็นเมื่อกี้เองครับชื่อเพลงว่าที่ปลอดภัยดูซิว่าจะมีความร็อกแค่ไหนมาลองฟังดูจาก Yesterday นะฮะอันนี้เป็นไฟล์จริงๆจากค่ายเพลงเลยนะฮะเสียงมันจะดีกว่า

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าที่ที่ปลอดภัยนะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ Yesterday ยังคงความคอนเซปต์ความร็อกเหมือนเดิมสไตล์ของ Yesterday เลยนะครับเพราะว่าคือเอาจริงๆนะวงล็อกปัจจุบันที่ดูใหม่สุดถ้าเราไม่นับพวกฟิมันดาวอะไรพวกนี้ก็คือจะมี Yesterday เนี่ยที่ยังเป็น Gen Y ที่ยังคงมีความเป็นล็อกอยู่เป็นสไตล์ของเขาแล้วมีใครอย่างพี่โอ้ที่เป็นร็อกฮะที่เป็นล็อกของ Grammy ฮะก็มีไม่กี่วงเนาะเพราะว่าเจนปัจจุบันเด็กเจน Y เขาจะไม่ฟังเพลงร็อกกันนะฮะมันจะไม่ฟังเพลงร็อกกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นมันเป็นฟีลแบบตะมุตะมีอะไรอย่างเงี้ยลองถามคนนี้ดีกว่าเขาชอบฟังเพลงร็อกหรือเปล่ามาแล้วนะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่าอย่างไร
1: รอน้องหญิงเด็กดื้อไม่มาเลยไม่ได้กลิ่นเลย
0: มากลางวันพี่ยังไม่ฟังกลางวันดื้อมาทุกวันตรงกลางวันอะบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่อะเขาอยู่ตลอด
1: โอ้บางทีมันจังหวะไม่ได้ไงเราขายของกลางคืนอยู่กลางคืนเราเป็นผู้ชายกลางคืนคนกลางคืนกลางวันก็นอนดิครับ
0: แล้วน้องดื้อถามว่าพี่เสกไม่มาฟังกลางวันเหรอครับบอกโอ้ยหลับอยู่ดีใจกับบินบอกแบบนี้เขาถามทุกวัน
1: กลางวันก็หลับตื่นมาก็สวดมนต์นิดนึง
0: มีสวดมนต์ด้วย
1: กลับมาเปิดร้านก็เนี่ยแหละติดเชื้อมาจากที่คุณเอ็มอรัญวาสีนั่นแหละครับบอกให้สวดมนต์ไหว้พระ
0: เหรอ
1: ใช่ป่ะพี่เอ็มอรัญวาสีเขามีข้อธรรมะมาให้เราคิดมาเราอยู่เฉยพี่เป็นคนไม่ได้ทำอะไรว่างๆอ
0: ่
1: ะตื่นมันก็สวดมนต์สักนิดก่อนนอนสวดมนต์สักหน่อยนอนก็ฝันดีนะเป็นมันฝันดีจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแผ่เมตตานี่มันฝันดีจริงพี่เป็นนั่นคือฝันนะบางทีเราฝันอะไรเนี่ยเราไปเปิดทำนายฝันเอ้ยมันตรงมันแม่นเว้ย
0: จริงดิ
1: แค่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแผ่เมตตาเนี่ยแค่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบหรือว่าจิตเรามันแบบว่าไม่ได้อคติใครมันก็เลยแบบฝันดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรามีสมาธิในการนอนเนี่ย
0: ถูกต้องมองวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะ
1: ตอนนอน
0: ใช่
1: แล้วเพราะวันนี้แข่งข่าวออกว่าสออดีตสสฉลองเลี้ยวแรงอ่ะที่ยิงนายกที่จังหวัดนนท์อ่ะนั่นอ่ะเพื่อนพ่อเลยน่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่สสฉลองเลี้ยวแรงนะเขามากินเหล้ากับพ่อเลี้ยงหมุนที่วังบนทองเนี่ยบ่อยเมื่อก่อนนะเขาสนิทรู้จักกันแต่ว่าคือเขาก็รู้จักคนไปทั่วแหละเพราะเขาเป็นผู้สมัครไง
0: ใช่เขาไปที่อยู่ทุกพักนะครับ
1: ใช่ใช่แต่ว่าเขาสนิทกับพ่อไง
0: สมัยนั้น
1: พ่อเลี้ยงผมอ่ะใช่ใช่ตอนนี้พอเราออกมาไม่ได้อยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วมาอยู่ที่นี่เรามาทำงานหากินแล้วแยกกันออกมาอะไรเงี้ยเราก็โอ้ผมรู้จักกันเองแท้ๆเนี่ยแล้วเย็นประเสริฐได้ก็รู้จักกันก็สนิทกันนะ
0: เอา
1: อันนั้นแหละอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะพี่เดือนนี้นะ
0: ใช่ใช่เนาะ
1: อุบัติเหตุบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างการบูลลี่นู้นอะไรอย่างกันทุกอย่างมันก็คนมันตัดสินใจกันรวดเร็วมากว่ามันเขาก็เก็บกดมานานแล้วนะเราก็มันเรื่องอะไรหรอกเรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้เราต้องรู้จักบางใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็คือแค่อยากจะบอกน้องเด็กเด้อว่าเนี่ยถ้าเด็กเด้อมาย้อนฟังนะเห็นไหมทุกอย่างมันพลิกผันไปแต่แค่ชั่ววันชั่วคืนแป๊บแป๊บแป๊บวันนี้เดี๋ยวอาจจะมีแผ่นดินไหวพรุ่งนี้อาจจะมีภูเขาไฟระเบิดก็ได้วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเลยอาจจะมีสึนามิหรือน้ำท่วมดินโคลนถล่มก็ได้วันนี้เราหาอะไรมาทำให้เราผูกพันสนิทแนบชิดเชื้อกันให้มากกว่านี้ดีกว่าไหมอย่าปล่อยโอกาสให้มันล่วงเลยผ่านไปโดยไร้ประโยชน์โดยไร้ค่าเลยหาอะไรทำกันดีกว่า
0: สุดแล้วเข้าเรื่องตัวเอง
1: ใช่ใช่มันต้องอวยเข้าตัวเองหมดอ่ะยกขังตัวเองให้ดี
0: การตลาดการตลาดเนาะ
1: ใช่ก็อยากให้น้องน้องเด็กน้องหญิงเด็กเด้มาช่วยพี่เสกร่อนขายของที่ร้านค้าช่วยเป็นเจ้าแก่นี้เก็บเงินกู้เก็บค่าเช่าบ้านให้อย่างเงี้ยขอร้าน
0: อ๋อคือมีทุกอย่างให้ครบแล้วเนี่ยมาช่วยกัน
1: ใช่มีทุกอย่างให้ครบแล้วไม่อยากให้เวลามันผ่านไปว่าไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะภัยคนกันเองพี่ทุกจริงๆนะคนเราทีนี้มีโอกาสทำอะไรรีบทำไว้ก่อนอยากกินเหล้ากินไว้ก่อนอยากไปเที่ยวไหนไปไว้ก่อนอยากอะไรก็รีบซื้อทำมันซะเดี๋ยวมันไม่มีโอกาสไม่รู้วันคืนมันผ่านไปรวดเร็วอะไรมันก็พลิกผันได้ตลอดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่เสกน้องดื้อฟังอยู่ในแชทนั่นแหละชื่อว่าสาระเขาเปลี่ยนชุดบ่อยๆดีเจวินจำไม่ได้กระเด็กกระดื้อกระเด็กกระชื่อไม่รู้มีหลายสาระ
1: สาระสาหร่ายนี่ใช่ไหม
0: ใช่สาหร่ายแหละสาระนั่นแหละ
1: เดี๋ยวจับโอนเดี๋ยวจะจับโอนสาหร่ายให้หมดเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเน
0: ี่
1: ย
0: แว็กสาหร่ายเลยฮะ
1: เออจับแว็กพลื้อแต่ดุ้งโยงแต่ดุ้งโยง
0: ตาย
1: ขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ต่อเพลงให้น้องหญิงเด็กดื้อนะครับ
0: ท่
1: านนาอาจไม่มีจริงครับว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ทำเรื่องของเราให้สำเร็จสมบูรณ์ดีกว่านะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: เป็น2.5รออยู่นะขอรับตอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับนะ จะมีประเด็นตลอดเนาะคนนี้เนาะนะฮะคุยนั่นคุยนี่นะฮะเอาต้องแทนหนุ่มด้วยแทนหนุ่มสักสายไหมฮะท่านหนุ่มมาคุยเรื่องของปัญหาอันนี้หน่อยไหมปัญหาอะไรนะที่เขาอันเนี้ยเขายิงกันเหลือต่างๆนะโกนถอนมีสายไหมครับถ้ามีสายก็ทักทายมาได้นะจ๊ะแล้วไม่มีจะเปิดเพลงต่อที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้นะครับพี่เสกก็จะชวนคุยชอบคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องชาวบ้านชาวช่องอ่ะพี่เสกเนี่ยคุณฟังรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเขาเป็นกาดนะเขาเป็นกาดนักการเมืองนะฮะจริงๆกาดจริงๆสมัยโอ้ก็สมัยเนี้ยนักการเมืองที่เขาไปยิงชาวบ้านตายแหละนั่นแหละคนแหละนะฮะคือไม่ได้เป็นให้คนนี้นะแต่หมายถึงว่าอยู่ในวงการการเมืองตั้งแต่สมัยพรรคเพื่อไทยอะไรสมัยก่อนนะฮะอยู่ตั้งแต่สมัยเสื้อแดงสำหรับปี240กว่า50ฮะ40กลางๆไปปลาย50เนี่ยเป็นกาดจริงๆคือเวลานักการเมืองเขาไปที่ไหนเขาก็จะแบบคอยแบบติดตามไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะคือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเนาะนักการเมืองมันต้องมีความปลอดภัยอย่างกรณีของฉลองเลี้ยวแรงที่ไปยิงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะยิงเขาบอกนะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่โทรหาเจ๊ปองนะเจ๊ปองคือนักข่าวนะนักข่าวทีวีนะฮะถ้าเขาไม่โทรหาเจ๊ปองนักข่าวเนี่ยฮะเขาจะยิงมากกว่านี้อีกน่ากลัวมากเลยคือเจ๊ปองแกก็เป็นคนที่ฉลาดนะแกพยายามเกลี้ยกล่อมบอกว่าพี่ใจเย็นๆนะใจเย็นพี่วางปืนลงก่อนวางปืนลงก่อนเดี๋ยวหนูไปหาใจเย็นๆนะแกคุยอย่างงี้นะออกรายการสดเลยนะฮะวางก่อนให้เจ้าทีมมาอาจจะพี่วางแล้วอย่างงี้นะอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีเจ๊ปองนี่คือแบบแกจะกราดยิงไปทั่วตายอีกหลายศพแน่นอนเพราะว่ามันถึงจุดนั้นแล้วนะฮะอันนี้ไลฟ์ฟังนะครับพิเศษเคยเป็นการ์ดอยู่ในตลาดใบสีเขียวการ์ดอะไรฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าที่ฝากไว้มาพี่สอนบอกว่าดีใจครับมากินไก่กันดีกว่าไก่อบได้แล้วครับอุ้ยน่ากินจังเลยมาสวัสดีพี่วินส์ด้วยกันจากมาลดีฟนะฮะคิวเพลงยังว่างอีกไหมครับพี่อยากฟังเพลงสากลสักเพลง number two ล่ะพี่ใครพี่ number two อะบอกน้องๆนะจ๊ะส่งมาเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่หนุ่มว่าดีใจครับเขาขายซีดีด้วยกันหรือเปล่านักการเมืองคนนี้เมื่อก่อนเขาทำโรงงานเถื่อนโรงงานซีดีนะฮะไม่น่าใช่พี่ราชานกนะฮะเพลงครับขอไว้เมื่อสักครู่นี้อยากฟังเพลงลมของหนุ่มกะลาเหรอเดี๋ยวเปิดให้สักครู่นะครับอ๋อเป็นกาดคือผักกาดใช่ไหม

คือเพลงที่มีชื่อว่าใจโลเลจากวงสหายนะครับเพลงใต้นะครับเดี๋ยวจะฟังเพลงกันชิวๆนะครับมีทักทายเข้ามาทางแชทนะครับวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มพี่โอ้นะฮะแต่แชมป์ไม่มาดีเจวินกับแฟนรายการน่าจะหาช่องไม่เจอมากกว่าพี่โอ้มันแต่แชมป์มันเป็นไม่ได้ฟังในแอปนะมันฟังใน YouTube นะแต่ YouTube บางครั้งบางทีมันโชว์ไม่โชว์อ่ะบางทีไลฟ์มันขึ้นไม่ขึ้นแต่แชมป์มันจะเป็นแบบเค้าเรียกว่าคนแบบเกือบๆมากๆเค้าเรียกว่าอะไรโบบาๆหน่อยฮะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวซะหน่อยนะฮะดีเจวินไม่ว่าไม่จัดรายการเหรอไงนะว่าไม่จัดยังไงผมเปิด YouTube ไม่เห็นขึ้นมาเลยเอ้าก็เสิร์ชหา VP Radio สิเสิร์ชยังไงล่ะเงี้ยนะครับนี่เดี๋ยวคืนนี้จะมีเรื่องหลอนให้ฟังนะครับวันนี้เตรียมไว้เอาเดี๋ยวจะรีลานอีกรอบหนึ่งสองเรื่องนั้นก็คือวันนี้จะมีเรื่องราวที่ดีเจนำเรื่องราวมาเล่าในรายการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวจากคนดังนั้นเลยจะไม่เอาเรื่องจากไม่มีที่มาที่ไปมาให้ฟังนะฮะเรื่องหลอนวันนี้มีเดี๋ยวรีลานรอบหนึ่งเพราะแฟนรายการกลางคืนจะเป็นอีกเซตเนาะมีเรื่องราวจากดีเจบุโกะนะฮะเดี๋ยวบุโกะมันจะมีสองเรื่องพี่

แล้วก็มีเรื่องจากเมื่อกี้ที่เล่าไปเนาะเรื่องของเขมรนะฮะเออที่เราไปตอนเมื่อกี้เดี๋ยววันรีรันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะแถมเรื่องให้ของซานิด้วยพี่โอซานิเออซานิก็เจอเรื่องแปลกๆเรื่องหลอนเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะแถมให้อีกเรื่องนึงนะฮะนะครับวันรีรันอีกรอบหนึ่งนะเพราะสำหรับคุณฟังในช่วงเวลากลางคืนเพราะแฟนรายการกลางคืนนี่ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเซตยูทูบพวกไบโพล่าทั้งหลายที่ฟังอยู่นะฮะเป็นเรื่องราวของหลอนๆนะอีกสักครู่กันเลยกันเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนนะฮะรอให้ดึกอีกหน่อยนึงอย่าเพิ่งหลับกันจะเพิ่มเติมให้ไม่มีเพลงเปิดก็เล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้วกันเพื่อความบันเทิงส่วนบางคนอาจจะทำงานอยู่นะครับอาจจะเดินทางขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่อรศรีบอกว่ารอติดตามรับฟังเลยนะครับออยลี่บอกว่าขอหนึ่งเพลงอยากฟังเพลงนี้หน่อยนะครับเพลงอะไรออยลี่ส่งลิงก์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันยายออยนะฮะเหนื่อยใจแค่ไหนไม่มีใครรู้นะฮะชีวิตเธอเนี่ยไม่มีอะไรที่มันแบบดีเหมือนชาวบ้านเลยยายออยไม่เคยมองอะไรเป็นด้านบวกเลยนะฮะพี่เบนซ์มาลดีฟด้วยนะครับจากฟังเพลงสากลนะฮะนะครับอ่ะแล้วก็พี่เอ็มอรันวาสีวันนี้ฝากเพลงมา2เพลงครับด้วยดวงใจของต้อมเรนโบว์นะครับแล้วก็เพลงของเขาของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยกันละกันนะฮะพี่นกแก้วว่าผีเลยดิเชวินอ้าวก็ต้องผีสิพี่นกแก้วนะฮะหลายคนชอบนะฮะ

ลมนะครับจากหนุ่มกะลานะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับอีกหนึ่งเพลงที่ฝากไว้นะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก41นาทีเราฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากกันด้วยห้ามหลับกันละกันนะเดี๋ยวนี้ในโซเชียลนี่เขาจะมีเพลงเขาเรียกว่าเก่าๆยุค90ที่เอามาร้องใหม่กันเยอะเป็นเวอร์ชันร้องสดบ้างและศิลปินบางคนก็เป็น90ที่เรานึกถึงอย่างล่าสุดก็มีเสือใหญ่เดี๋ยวจะเอาเสือใหญ่มาเปิดสักเพลงอัธพรที่มาก่อนก็นำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่ทีนึงนะแล้วก็เพลงใหม่ที่ปล่อยมาด้วยพี่โอส่งภาพมาน้องเหมียวกำลังนอนอยู่นะฮะโอ้โหร้านซักอบรีดเหรอพี่น้องเหมียวกำลังรอการซักผ้าอยู่วันนี้พี่โอกำลังซักผ้าอยู่นะฮะฟังเพลงไปแล้วกันกับน้องเหมียวแล้วกันนะฮะรอผ้ามีเหมียวรอด้วยใช่ไหมมีเหมียวมีแมวมีโอนะฮะเรื่องผีพี่สวัสดิ์ชอบนะฮะมาลมเจ้าเอ๋ยลมเจ้าเอ๋ยนะฮะไม่แน่ใจว่าประเด็นดราม่าของพี่หนุ่มกะลาตอนนี้จบหรือยังเอ๋ยเรื่องมีเรื่องไหมครับพี่โอ๊ตที่เขาเรื่องฟงเรื่องแฟนเขาตอนนี้เขายังไงเขาเลิกกันหรือเขายังไงเดี๋ยวจะก็ไม่ได้ตามข่าวนะ

0: วันนี้เกี่ยวกับกรณีของนักการเมืองที่ไปสูบบุหรี่ในโรงพักในล่าสุดนี้กรมควบคุมโรคเตือนสูบบุหรี่ในโรงพักผิดกฎหมายนะฮะล่าสุดอนุทินนายกอนุทินก็บอกว่าไม่เหมาะสมก็ออกมาติติงเหมือนกันเรื่องนี้นะฮะส่วนในส่วนของเรื่องของธรรมชาตินะครับด้านล่าสุดนะฮะสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำโขง5จังหวัดล้นตลิ่งนะครับในวันนี้พรุ่งนี้นะครับทางอีสานนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมตัวเพราะว่ามีน้ำนี่ขึ้นสูงมากๆเลยคุณฟังแม่น้ำโขงนะครับถามคุณฟังทางมณฑลทิพย์หน่อยสิมันมณฑลทิพย์มันน้ำโขงไม่ผ่านเนาะใช่ไหมครับมันต้องเป็นจุดอื่นใช่ไหมฮะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำโขง5จังหวัดนะครับล้นตลิ่งนะครับช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือเขาบอกให้เตรียมเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำนะฮะเอาไว้ให้พร้อมเลยนะฮะในจังหวัดที่อยู่เรียบแม่น้ำโขงก็คือจังหวัดเลยบึงกาฬนะครับหนองคายมุกดาหารแล้วก็นครพนมนะฮะก็เป็นจุดที่น้ำโขงจะพาดผ่านพอดีขึ้นสูงมากๆเลยจากภาพที่มีการแชร์กันในโซเชียลเนาะที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันน้ำปิงนะเขาระวังเหมือนกันนะฮะแต่ปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเฝ้าระวังนะคุณฟังครับมีอัปเดตข่าวเพิ่มเติมนะฮะเรื่องราวของนักการเมืองที่มีการไปยิงตายถึงบ้านล่าสุดคุณฟังฮะเจ้าที่บุกคนบ้านของนายฉลองเลี้ยวแรงนะฮะปรากฏว่าไปเจอกระสุนปืนอีกกว่า50นัดนะครับแล้วก็มีปืนอีกกว่า9กระบอกทีเดียวนะฮะแต่สุดท้ายสุดแล้วเขาบอกว่าขายเกือบหมดแล้วเหลือแค่กระบอกที่เกิดเหตุนี่เขาแจ้งให้ทราบนะครับเนาะจากกรณีที่มีการบุกยิงกันวันนี้โดยในชนวนเหตุเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงิน11ล้านนะครับแล้วก็ไปดูที่บ้านเกิดเหตุเมื่อช่วงเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเจ้าที่สืบสวนนะฮะที่นนทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในบ้านนะครับที่วัดบางแพรกใต้นะส่วนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีเข้าไปในเจอกระสุนปืนในขนาด11มมจำนวน40นัดเลยคุณฟังแล้วก็กระสุนปืนขนาด9มมอีก18นัดส่วนอาวุธปืนพกขนาดต่างๆที่แจ้งลงทะเบียนไว้อยู่ในความครอบครองจำนวน9กระบอกนั้นไม่พบนะฮะโดยนายฉลองอ้างว่าขายหมดแล้วนะฮะขายหมดแล้วนะฮะขายหมดแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบอกเดียวที่ใช้ก่อเหตุจริงเหรอหลังจากคุมตัวคนบ้านประมาณ1ชั่วโมงเจ้าที่ตำรวจได้คุมตัวนายฉลองกลับมาคุมตัวที่ห้องขังนะฮะโดยพบว่านายฉลองเนี่ยมีอาการอ่อนล้าจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่ในอีกมุมหนึ่งนะฮะเขาบอกว่านายฉลองเนี่ยเขาไปขอสตังค์นะตอนแรกเขาบอกว่ามีเงินที่ให้คนตายกู้ยืมไปใช่ไหมฮะให้นายกอบจ.ให้นายกกู้ยืมไปแต่ว่าทางฝั่งญาติญาติหรือว่าคนสนิทของทางฝั่งนั้นเขาบอกว่าไม่ตัวของนายฉลองเลี้ยวแรงนะไปขอสตังค์เขามากกว่าอาจจะมีปัญหากันเรื่องสตังค์ไม่หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาป่วยเขาต้องรักษาตัวเองและใช้เงินเยอะให้ข้อมูลขัดแย้งกันนายฉลองบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินที่ไปกู้เขาไปกู้หนี้ของตัวเองมาไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเรื่องราวมันเป็นไงแต่ต้องเป็นเรื่องการเงินแน่ๆเลยนะฮะเจอกระสุนเจอปืนที่บ้านนะฮะน่าจะเอาซ่อนหรือเปล่าหรือขายเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ลงไว้ล่าสุดนี้นะสำหรับการอัปเดตข่าวนะฮะออนสีมาว่าง่วงอีกแล้วออนสีถ้าจะมาแล้วบอกว่าง่วงทำไมต้องมานะฮะทักทายง่วงละอย่ามาทำไมฮะก้องพบอยากฟังเพลงอยากมีก็ต้องสร้างนิวงศกรฝากด้วยครับเอามารับสายกิติมาศักดิ์สายนี้ดีกว่านะฮะเรามารับสายสายนี้ดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับทนายชื่อดังครับทักทาย
1: ไม่ดังฮะเกือบดังครับ
0: ทนายดูผมกระแสเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการยิงกันไหมฮะเคยทำคดีไหม
1: ยิงกันนะฮะไม่เคยครับ
0: ยังไม่เคยแต่มีใกล้เคียงไหมแบบทำร้ายร่างกายอันนี้มีไหมฮะอย่าง
1: อ๋อยิงเคยอยู่แต่ว่าไม่ตายเคยอยู
0: ่อ๋อแล้วยังไงเหตุการณ์มันเป็นไง
1: ไปนั่งเขาก็คือทะเลาะกันแล้วปืนไปโดนคนมันเฉียดคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านค้า
0: อ๋อไปเฉียดคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคนที่เป็นคู่กรณี
1: ใช่ใช่ใช่ทะเลาะกันอยู่หน้าทิกหน้าอะไรเงี้ยหน
0: ้
1: าผับ
0: แล้วจะไงเคลียร์เรื่องราวกันยังไงเอ่ย
1: ก็รับสารภาพ
0: โอ้สารภาพก็คือจบ
1: ใช่ต้องรับสารภาพแล้วก็ชดใช้บรรเทาความเสียหายให้ถึงแม้ไม่โดนเราก็ต้องบรรเทาความเสียหายให้ทางผู้เสียหาย
0: อ๋อเพราะมันเหตุเกิดขึ้นแล้วไงเนาะใช่ไหมครับ
1: ใช่เขาเกือบโดนเขาอะ
0: น่ากลัวมากขนาดเนี้ย
1: ครับผมใช่
0: แล้ววันนี้จะมาแสดงความเห็นเรื่องอะไรไหม
1: ก็จะมีเรื่องเด็ก14ครับที่ว่าโดนบูลลี่
0: อ๋ออาพูดมาว่าไงบ้างอ่ะ
1: แต่ว่าผมไม่ได้คุยเรื่องเคสเด็ก14นะแต่เคสที่เคยเจอมาที่เขาเคยปรึกษามาคือเรื่องเกี่ยวกับในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้จริง
0: ๆมีอยู่แล้วพ
1: ี่แกล้งกันทะเลาะกันแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะปิดแล้วก็แม่ที่เขาโดนเขาโทรมาปรึกษาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับพอจะทำยังไงดีทนายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางโรงเรียนก็ไม่สนใจเลยทางผอ.ก็บอกเขาขู่มาว่าทะเลาะกันก็จะให้ออกนะอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับต
0: ั
1: วโรงเรียนเสียชื่อเสียง
0: ถูกต้องเขากลัวส่วนนี้สุด
1: จะเป็นอย่างเงี้ยมันมีจริง
0: ๆแล้วสุดท้ายแก้ปัญหาได้ไหมฮะหรือว่าเปลี่ยนโรงเรียนหรือยังไงไม่รู้ไม่มี
1: ก็แนะนำไปฮะขั้นตอนคนทำอะไรยังไงผมก็แนะนำไป
0: แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำ
1: ทางทางใช่แล้วก็แนะนำไปวิธีทำยังไงอะไรเงี้ยไปหน่วยงานที่ระดับที่สูงกว่าทางโรงเรียนไป
0: เข้าใจอ๋อคือมันต้องลุกกันเนาะลุกแล้วเป็นข่าวไม่งั้นเขาไม่แก้ไขให้ต้องดำเนินการ
1: ใช่ก็มีทุกโรงเรียนครับปิดอะไรเงี้ยว่ากลัวเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เป็นอยู่แล้วแต่ทางสื่อเพิ่งมาออกอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับมีประจำอยู่แล้ว
0: มีทุกเรื่องพี่ทุกเรื่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นแล้วก็นำมาคุยกันเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
1: มีเพิ่มเติมเหรอพี่ฉลองเพิ่มเติมพี่ฉลองก็คงน่าจะคดีเขาทนายเขาน่าจะแก้ได้ผมว่านะแต่ศาลเขาจะเชื่อหรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: โอ้น่าจะไม
1: ่ฟังข่าวมาแล้วเหมือนกับเขาจะอะไรนะจะชักปืนก่อนแล้วก็ยิงเข้าไปอะไรเงี้ย
0: ก็คงตามแหละ
1: อ้างว่าป้องกันแต่มันไม่ใช่ละเขายิงเข้าไปเยอะมาก
0: อันนั้นคือตั้งใจแล้วแหละ
1: ใช่แต่เขาจะอ้างตรงนี้แหละประเด็นนี้แหละเขาจะอ้างประเด็นเรื่องกดดันเรื่องการขอยืมเงินไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะหาวิธีของเขาแหละ
0: คนตาย
1: ม
0: ีวิธีอยู่คนตายแล้วพูดอะไรไม่ได้ใช่เข้าใจ
1: คนพวกนี้เขามีวิธีแก้เขาเยอะเลยอย่างเขาแถลงข่าวดูสิเขาไม่ใช่เป็นผู้ต้องหา
0: ทำตัวแบบชิว
1: แถลงข่าวเขาสูบบุหรี่เฉยอย่างเงี้ยแต่งผู้กุมผู้การอะไรก็ไม่ว่าอะไรสักอย่าง
0: คงเกรงใจนะ
1: เขาคิดว่าเขาไม่กลัวพูดง่ายเขาไม่กลัวทางด้านคดีผมว่านะต่อไปเป็นหน้าที่ของศาลแล้วเขาจะมอยไ
0: หนอย่ารอดูติดตามหลายประเด็นเนาะเรื่องนี้เนาะโอ้โหนะฮะขอบคุณมากพี่ทนายหนุ่มครับ
1: โอเคครับโอเคครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับเอาจริงๆนะเรื่องจริงนะปัญหาของเขาเรียกว่าเป็นอะไรอย่างปัญหาเราเนี้ยคือเรื่องนี้คุณฟังที่มันมีการยิงกันขึ้นอ่ะคือมันมีกรณีก่อนหน้าเขาเรียกพฤติกรรมเรียนแบบที่เด็กไปกราดยิงกันเนาะแล้วแต่ว่าตัวของผู้ใหญ่คนเนี้ยนะที่เป็นข่าวเนี้ยนะฮะเขาก็อาจจะใช้แนวคิดเหมือนกันว่าไอ้เด็กมันยิงได้เลยฉันก็ยิงได้ครูก็ยิงได้ยิ่งเป็นคนมีอิทธิพลด้วยนะครับดูกันดูสุดท้ายได้สุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถจะเอาผิดได้หรือเปล่าอ่ะว่ากันไปเนาะนะฮะสวัสดีพี่วิทูลด้วยแล้วกันนะขอเพลงสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดครับดีเจนะครับพี่โนโอว่าชายหนุ่มนอนดึกเดี๋ยวก็หลับแล้วพี่ประมาณสักห้าทุ่มก็หลับแล้วมาฟังเพลงต่อดีกว่าเมื่อจะคุยกันนานเดี๋ยวคุณฟังเบื่อกันละเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อที่ขอไว้นะครับเดี๋ยวจะไล่ไปตามคิวแป๊บนึงเนาะอาจจะมีสลับตำแหน่งบางเมื่อกี้มาคงมายังมายังไม่มาเนาะเดี๋ยวรอมาคงมาก่อนเดี๋ยวเปิดให้นะครับเอาเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับมาฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้วโบกี้ไลนะครับวันนี้พี่องค์ของเทวร้องกับโบกี้ไลออนนะฮะบัวชมพูและไทยบัวชมพูด้วย

0: จเอ๋ยทำไมเจ็บไม่จำนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่พี่เอ๋ยบอกว่าดีใจครับวันนี้ฟังเรื่องราวของข่าววันนี้ที่มีชายหนุ่มพูดเมื่อกี้แล้วก็การยิงเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มีธรรมะสอนใจมาฝากกันสักหน่อยกันดีกว่านะครับเนาะของหลวงปู่ปราโมทนะฮะนี่คนเรานี่บางครั้งบางทีนี่เวลามันโกรธมันหน้ามืดมันเนี่ยทำอะไรมันก็เนาะมันก็แย่ไปหมดเลยนะบัวชมพูมาแล้วนะครับมองมาคุยกันได้แล้วกันคืนนี้นะฮะเราอย่าไปตั้งเป้าว่าทำกรรมฐานแล้วจะดีจะสุขจะสงบนะฮะคิดว่าเราทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้พูดถึงกรณีของเมื่อกี้เนาะทำเพื่อพัฒนาจิตนะฮะภาวนาใหญ่ฟุ้งซ่านนี่ของพี่เอ็มของพี่เสกร่อนไงเวลาเราฟุ้งซ่านเวลาเราคิดมากเวลาเราเจอข่าวที่มันแย่ๆอะไรแบบเนี้ยนะฮะภาวนาจิตให้ฟุ้งภาวนาจิตที่มันฟุ้งซ่านนะครับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็รู้ว่าฟุ้งซ่านใช้ได้ภาวนาแล้วจิตจะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขก็ใช้ไปภาวนาแล้วจิตไม่สบายอึดอัดรู้อึดอัดก็ใช้ไปนะฮะก็ใช้ได้แล้วนะฮะภาวนาจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ใช้ได้ภาวนาจิตว่าจิตไม่สบายอึดอัดรู้ว่าอึดอัดก็ใช้ได้นะฮะแต่ถ้าเราตั้งเป้าจะภาวนาอย่างไรจะดีเป็นของเสื่อมครับวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีก็ได้เอาดีมาเป็นตัวตั้งเป็นจุดหมายปลายทางของการภาวนาจะรู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยนะฮะเอาสติภาวนาเอาสติเป็นที่ตั้งนะครับเอาสติภาวนาเอาสติเป็นที่ตั้งเราจะเห็นสภาวะได้ละเอียดขึ้นนะฮะประณีตขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะใช้สตินะครับอย่างเคยหลงยาวๆก็จะหลงสั้นลงนะฮะเคยโมโหแรงๆนะฮะโมโหใครชกตีใครหรือชักปืนยิงใครขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วก็หายขัดใจนี่เป็นผลของการปฏิบัตินะฮะฉะนั้นตั้งหลักให้ถูกนะครับตัวที่เราจะทำคือสติแล้วจะพัฒนาสติทำดีทำสตินะครับที่ทำให้ดีใช้ได้แต่ปรับทัศนะให้ถูกต้องตั้งเป้าหมายถูกต้องนะครับไม่ทำเอาดีทำเพื่อให้เกิดสติรู้ทันสิ่งที่มีที่เป็นในปัจจุบันเอาตัวนี้แล้วเราจะไม่มีคำว่าโอ้วันนี้เสื่อมเพราะว่าใจมันฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านท่านว่าดีนะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลอ๋อโอเคเข้าใจละคือหมายว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังชั่วหรือเรากำลังเลวหรือกำลังฟุ้งซ่านถ้าเรารู้เรามีสติแต่ถ้าเราฟุ้งซ่านเราขาดสติปั๊บเนี่ยนั่นคือเราไม่มีสติจริงๆเพราะคำว่าสติสำคัญมากๆเลยนะฮะหลวงปู่ปราโมทนะครับวัดสวนสันติธรรมนะครับได้มีการเทศนาเอาไว้นะฮะเพราะสติสำคัญนะอย่างเราจะชักปืนยิงใครเนี่ยเฮ้ยสติคิดว่าเฮ้ยอย่ายิงถ้ายิงปั๊บเนี่ยคนข้างหลังลูกหลานแต่ละคนเดือดร้อนแน่ละคนของเขาล่ะเขาจะยังไงต่างๆแอบเลยนี่คือมีสติแล้วนะฮะเนาะอันนี้คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเลยก็แล้วกันนะพี่เอ็มเลยบอกว่าก็กรณีของเด็กที่ขาดสติด้วยนะครับขาดสติแล้วผู้ที่ภาวะด้วยครับกรณีของผู้ใหญ่ด้วยเมื่อกี้ที่เล่าข่าวไปที่ชักปืนยิงด้วยนะฮะก็ขาดสติเหมือนกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กและหลายๆคนที่มีการตีการชกต่อยกันทั้งการยิงกันนั่นแหละฮะมีขาดสติหมดเลยนะฮะมาคุณวันที่ใจครับมารอเพลงแล้วครับพี่วินครับเปิดเลยครับของแทมารีนจะร่วงแล้วโอ้โหโอเคงั้นเปิดให้ฟังเลยกันละกันนะครับทักทายพี่หมูด้วยกันละกันนะครับเซฮายครับบอกรับฟังอยู่ครับนะวันนี้พี่หมูไปเที่ยวหนองคายมาส่งสกายวอล์กหนองคายมาดูด้วยโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะเอาวิวมาฝากนะฮะสวยๆนะมาทักทายกันนะพี่โอ้นะมางั้นฟังเพลงของนี่เลยนะครับนินแทมารินนะครับแล้วก็ไพศาลครับให้เธอมั่นใจในตัวคนนี้ให้เธอมั่นใจในคนนี้ครับเพลงนี้ฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มพอดีเลยเดี๋ยวมีของเขาเนาะเหนื่อยใจแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้เรนโบว์ด้วยครับที่ฝากมาของพี่เอ็มของพี่เสกล่อนด้วยยังค้างกันอยู่นะครับ

มารีนนะครับเป็นเพลงใหม่นะนะครับนี่พี่หมูส่งภาพบรรยากาศมาบอกว่าวันนี้ไปเที่ยวหลายที่เลยครับดีเจนะฮะทักทายมอแมะด้วยกันละกันนะครับนะมอแมะมาแล้วใหญ่ตัวร้ายมีหลายคนทีเดียวนะฮะวันนี้พี่หมูไปเที่ยวถ้ำด้วยถ้ำเมืองวัดถ้ำสีมงคลนะครับถ้ำดินเพียงนะฮะส่งบรรยากาศมาดูนะฮะโอ้บรรยากาศในถ้ำดูลึกลับซับซ้อนดีนะพี่หมูนี่ชอบไปเที่ยวแบบธรรมชาตินะฮะหลังมานี้ไม่ค่อยไปทะเลเท่าไหร่แล้วเริ่มมาทาง

พี่บอกว่าพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นี่เป็นคนหนึ่งที่มีสติที่สุดแล้วนะครับตามที่พระท่านเทศน์ไว้เมื่อกี้นะฮะไม่เคยเอะอะวุ่นวายไม่เคยวุ่นวายไม่เคยแบบไม่เคยเวลาเจอเหตุการณ์ใดไม่เคยวุ่นวายเลยเป็นบางคนนี่โพสต์เดือดร้อนเลยในโซเชียลแน่ๆใช่ไหมฮะยิ้มมือถือในมือเนี่ยโพสต์แน่ๆแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่เจออะไรหลายอย่างมาเยอะนะทั้งเลยไม่เคยเดือดอะไรเลยกับปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับอยากมีก็ต้องสร้างครับชาติหน้าอาจไม่มีจริงด้วยอ่ะมาเหนื่อยใจแค่ไหนก็มีใครรู้ด้วยดวงใจจากเรนโบว์นะครับสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดแล้วก็ดัมเบิลทูเพลง AI เพลงร็อกเพลงฝรั่งเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังสัก 2-3 เรื่องเนาะสัก 5 ทุ่มครึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันหลายเพลงตอนนี้ปิดรับคิวเพลงแล้วนะจ๊ะเพราะว่าคิวเพลงเราแน่นมากๆเลยพี่สมบัติฟังอยู่เปล่าพี่สมบัติเมื่อกี้ไปกินหมูกระทะมาขอบคุณเมื่อกี้ด้วยละกันสำหรับในส่วนของพี่ศรีนาถนะครับวันนี้ฝากเมนูกับข้าวมาดีเจด้วยเป็นแกงใต้คุณฟังฮะบอกว่าดีเจขาวันนี้พี่ลดเผ็ดลงแล้วพี่ศรีนาถดีเจกินเผ็ดกว่านี้อีกจะบอกให้ฟังเรื่องจริงเวลาไปกินหมูกระทะนะจะบอกให้ฟังคุณฮะที่ข้าวหมักดีเจไม่โอเคนะดีเจเอามาหมักเองรอบนะหมายถึงว่าเวลาดีเจไปคีบหมูคีบไก่อะไรมาอย่างนี้นะฮะไปตักพริกตักกระเทียมตักซอสตักน้ำปลาซีอิ๊วต่างมาคลุกอีกรอบนึงคลุกแล้วเอาไปย่างอีกรอบนึงเรื่องจริงพี่ศรีนาถดีเจเก่งมากเลยกินแกงใต้ได้เผ็ดไม่เห็นเผ็ดเลยพี่เฉย

0: ากมีก็ต้องสร้างหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับเนาะใช่ไหมจ๊ะสตาร์ใช่ไหมเจ้าดื้อดื้ออยากมีรถท่อดังแต่งซิ่งนะฮะก็ต้องแต่งเองใช่ไหมฮะจะไปรอใครมาแต่งซิ่งให้ก็ไม่ได้สาวดื้อวันนี้โดนตำรวจกวักมือเรียกด้วยนะฮะที่ถนนนะฮะขอคนอย่าบ้านะฮะเฮ้ยรถคันนี้หลดเตี้ยแต่งซิ่งนี่ขนยาเปล่าเนาะนะฮะวันนี้ดื้อก็เลยโดนตำรวจกวักมือเรียกนะฮะแหมเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวเข้ามาเล่าเรื่องหลอนกันนะฮะดื้อชาติหน้าอาจไม่มีจริงของพี่เสกร่อนกันละกันนะครับเนาะชาติหน้าอาจไม่มีจริงนะจ๊ะอ่ะว่ากันไปพี่สนว่าดีใจแหมบอกว่าปุ้ยแบบใจเย็นในใจอาจจะอยากเอาปืนยิงก็ได้แต่ใจเขาเย็นก็เป็นได้ก็เป็นไปได้พี่จริงๆนะที่จะบอกนะคนใจเย็นแบบปุ้ยแล้วน่ากลัวนะถ้าเกิดว่าเขาระเบิดตุ้มขึ้นมามันจะเหมือนไอ้น้องแหละที่เก็บกดเนี่ยอ่ะเรื่องจริงถ้าวันไหนมันตุ้มขึ้นมาเขาจะยิงเลยแต่ถ้าเป็นคนที่แวดเหมือนออยลี่นี่ไม่มีปัญหาอย่างออยลี่นี่นางแบบบ่นทั้งวันย่อยทั้งวันเขาเรียกว่าไงฮะเป็นคนที่ใช้เสียงทั้งวันคือเอาง่ายคือคนที่แวดนะฮะไม่น่ากลัวนะเพราะว่ามันเป็นการระบายไปในตัวแต่คนที่ไม่ค่อยพูดนี่นะฮะอันน่ากลัวถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยปืนยิงไปทีเดียวเออจริงแต่อย่างออยลี่เนี่ยแวดอ่ะด่าผัวแต่ละคนจนผัวทิ้งหมดเลยนะฮะไม่มีอะไรนั่นคือสิ่งที่นางเป็นอยู่ใช่ไหมซาตาน
1: เรื่องจริงมันมีว่า
0: ใช่ไหมพี่เสกฮะ

าติหน้าอันนี้มีจริงครับเป็นนิธิพิเศษล่อนขอมานะฮะนี่รีบทำอะไรรีบทำนะครับอย่าปล่อยทุกอย่างมันสายเกินไปเนาะก่อนทุกอย่างมันจะแย่กว่าเดิมนะครับพี่ว่าบอกว่าดีใจครับพูดถึงปุ๋ยแอลกอฮอล์เนี่ยที่เขาไม่ตอบโต้ตอบผู้หญิงหลายคนเนี่ยบางคนบางครั้งออกมาปกป้องด้วยซ้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ดีนะเออที่ดีนะฮะมีใหม่ผู้ชายแบบนี้เห็นในข่าวมีแต่หน้าตัวเมียอุ้ยหน้าตัวเมียแหละฮะตายแล้วก็จบหน้าตัวผู้ได้มั้ยทุกอย่างไว้ตรงนี้คนเราแล้วรักกันน่ะมันก็ดูดดื่มมีความสุขนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่ทะเลาะกันปั๊บพร้อมจะด่าพร้อมจะมองแง่ลบทุกอย่างพร้อมจะสาดเสียเทเสียใส่กันนะครับแม้ทั้งเราเองเนาะก็มีกิเลสตัณหาในใจแต่ถ้าเราใช้สติไงที่พี่เอ็มบอกว่ามีสตินะในการที่จะบังคับเอาไว้เราก็จะอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าโดยเฉพาะโลกโซเชียลปัจจุบันโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยนะฮะเออไม่จบไม่สิ้นสักทีเนาะนะครับมีข่าวว่าเนี่ยใครอ่ะฝนพายุฝนเสียชีวิตเหรอฮะพี่โอรู้จักคนนี้ไหมฝนพายุฝนน่ะเดี๋ยวจะจำไม่ได้ใครอ่ะฝนวายุพักเหรอฮะฝนวายุศิลปิน RS นะฮะอดีตศิลปิน RS คนหนึ่งเสียชีวิตใน Facebook นี้ใช่ไหมพี่เลิฟเต่าไงสาวก RS นี่ใช่ไหมดีเจก็เห็นละพอดีมันเด้งขึ้นมาใน Facebook พอดีนะครับเดี๋ยวดีเจหาข้อมูลมาให้นะฮะดื้อด่าพอดีพี่เสกร้องเขาบอกว่าถ้ารอบหน้าเจอตำรวจเรียกตรวจแอลกอฮอล์หรือว่าเรียกตรวจสิ่งเสพผิดกฎหมายเสพติดอีกนะฮะบอกให้อ้างชื่อพี่เสกนะฮะจะได้ขังรวมด้วยกันไปเลยนะฮะจะได้ขังรวมด้วยกันไปเลยนะครับอันนี้พี่เสกก็พูดเองนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเจ้าที่ตำรวจเรียกตรวจอีกนะฮะบอกว่าให้ไปจับพี่เสกด้วยนะฮะจะได้ขังรวมไปเลยนะฮะมาถึงเพลงของออยลี่ดีกว่ามาออยลี่ช่วงนี้ชีวิตหดหู่ใจมากเลยนะครับเหนื่อยใจแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะฮะหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันจากออยลี่ออยลี่น่าจะเป็นคนแบบดวงกินผัวนะอยู่กับใครอยู่กับใครได้ไม่นานนะข้อที่ออยลี่คือเป็นคนเปิดเผยคบใครบอกคุยใครบอกเลิกใครบอกไม่งุบงิบบุบมิบนะฮะอย่างล่าสุดก็เลิกไปละตอนนี้กลายเป็นสาวสดเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่บอกก่อนนะครับถ้าจะเข้าหานี่ต้องรับนิสัยได้นะแวดแวดหนักมากเลยนะฮะเคยเห็นกิ๊กสวจนีไหมฮะอย่างนั้นแหละฮะตาถลนแหกปากเสียงดังนะฮะออยโดนละหนึ่งนะฮะเซตใหญ่แล้วครับอยู่ไม่ออยไม่หยุดจะข้ามเพลงนะเด้อดีเจว่าไม่อยู่แน่ๆเลยอ่ะมาอยู่ข้ามเพลงก่อนป่ะข้ามเพลงก่อนมานางน่าจะหลับไปแล้วสงสัยนะแกงขนาดนี้ไม่ลงแสดงว่าหลับไปแล้วนะฮะมาที่เรนโบว์ก่อนกันละกันครับชื่อเพลงว่าด้วยดวงใจนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีนะอีกสัก 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยวจะมาหลอนกันดีกว่าคืนนี้นะครับแสดงไว้ไม่อยู่แสดงว่าไม่อยู่จริงๆถ้าอยู่แสดงว่าต้องมาแล้วนะครับ

พลงเก่าๆนะครับจากเรนโบว์นะครับนี่คือด้วยดวงใจนะฮะนี่ส่งมานะครับมาอีกสักสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันนะครับสุขอย่าไปเศร้าเอาไม่ใช่สิสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงร็อกหนึ่งเพลงมันๆหนึ่งเพลงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหลอนกันเดี๋ยวจะง่วงกันนะครับสวัสดีโซจูโซจึ้งด้วยนะครับซาตานนะฮะต้องหมอกแล้วฮะ

สุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะครับคนเราบางครั้งบางทีเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจก็เพียงพอแล้วนะครับถ้ายิ่งไปพูดไปกระจายไปบอกกล่าวนะฮะมันยิ่งทำทุกอย่างมันแย่ลงนะฮะธวัชชัยอยากฟังทุกวินาทีด้วยเหรอฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะฮะที่แล้วที่จะเจอเพลงแล้วของนักศิลปิน IS ที่ก็เสียชีวิตนะฮะชื่อของเขาคือเพลงที่มีชื่อว่าเสียงกระซิบของพายุมาในอัลบั้มมาในยุคนี้พี่เลิฟมาในยุคเดี๋ยวจะขอดูอัลบั้มก่อนนะมาในอัลบั้มแอมอยู่ในยุคของอันเนี้ยแอมรี่นะฮะอารังยุคอารังฮะยุคอารังส่วนลึกช่วงยุคของวง 3D ยุคของ Neo X ยุคเลยยุคปี2000นะยุคที่มาคุงกำลังเกิดฮะยุคอารังยุควงซูนิเดอร์ลิล่ายุควง 3D ยุควงแอมรี่อะไรเงี้ยเพลงเขาไม่คุ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะไปลองเปิดสักท่อนดีกว่าเพลงของเขานะฝนวิรุณการเขาชื่อว่าฝนวิรุณการพี่เลิฟฝนวิรุณการนะฮะเป็น

0: เออไม่คุ้นนะพี่เลิฟเนาะเห็นแชร์ข่าวว่านักร้องคนนี้เสียชีวิตนะครับเออมาในยุคเดียวกับอาหลังยุคนั้นเลยเออเหมือนจะไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่เลยไม่ได้คุ้นเพลงนี้เท่าไหร่นะฮะฝนวิรุณการนะครับเอออ่ะหยิบไม้ฟังกันแล้วกันนะเผื่อจะมีข่าวมานะนะครับพี่โซจูพี่โอ๋บอกว่าดีใจครับสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดที่ BP Radio นะฮะโดนแกงโดนต้มเลือดหมูโดนใส่ไก่ไปอีกหนึ่งแผงนะฮะสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดที่ BP Radio นะฮะจะโดนขยายเรื่องนะสตาร์วอชชอบเพลงนี้ไม่เคยฟังใช่ไหมฮะสวัสดีโอ้ยรถหายไปนานมากรถหายหน้าหายตาไปนานมากรถแอบฟังอยู่ใช่ไหมรถแหมขอแสดงความเสียใจด้วยใช่ไหมซาตานนะฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่โซจูโซจึ้งด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้วันเกิดใครวันเกิดลูกหรือวันเกิดตัวเองฮะพี่โซจูขอให้พี่โซจูและครอบครัวแล้วก็ลูกนะครับมีความสุขมากๆกันละกันในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันนี้วันที่10นะครับวันที่10เดือนธันวาคมเดือนธันวาคมเดือนสิงหาคมนะฮะกับวันนี้เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์มากๆเลยก็แล้วกันนะครับแฮปปี้เลยนะ
1: Happy birthday to you Happy birthday
0: Happy birthday ให้กับพี่โซจูโซจึ้งด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้วันเกิดใครวันเกิดลูกหรือวันเกิดตัวเองฮะพี่โซจูขอให้พี่โซจูและครอบครัวแล้วก็ลูกนะครับมีความสุขมากๆกันละกันในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันนี้วันที่10นะครับวันที่10เดือนธันวาคมเดือนสิงหา

ขอแฮปปี้มากๆกันเลยกันสำหรับพี่โซจูโซจึ้งนะครับแล้วครับในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับของพี่โซจูเองใช่ไหมโอเคแฮปปี้ขอให้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีเงินทองใช้เยอะๆนะฮะมีครอบครัวที่ดีแบบนี้ตลอดไปเขาส่งภาพมาด้วยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เดี๋ยวจะเป็นขึ้นหน้าจอให้นะฮะแล้วพี่โซจูสุดจึงขอหนึ่งเพลงร็อกได้ไหมมาชื่อเพลงว่า Number 2ครับคุณฟังเป็นเพลง AI เพลงสากลที่ขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะฮะเพลง AI นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปหน้าจอให้นะครับนี่อยากฟังก็เปิดให้

ครับเพลงที่ขอไว้จากพี่วินส์นะครับที่อยู่ที่เกาะมัลดีฟนู่นเลยนะฮะฟังออนไลน์อยู่ที่เกาะมัลดีฟนะฮะเป็นเพลง AI นะครับนี่ที่ร้องเอาไว้นะครับหนึ่งเพลงความหมายดีเนาะเอานี้มันเกิดพี่โซจูนะฮะนี่ครอบครัวนี้น่ารักมากเลยเนาะดูสิส่งภาพให้ดู3พ่อแม่ลูกนะฮะลูกชายตัวน้อยกำลังจับเค้กวันเกิดอยู่นะฮะเด็กน่าจะตื่นเต้นเนาะนะครับเอาละครับส่งให้ฟังกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับ5 ทุ่ม 37 นาทีนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวดีจะขอ1เพลงได้ไหมอีก1เพลงมาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆเดี๋ยวเราจะปรับโหมดนะจ๊ะจากเพลงเพราะความหมายดีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่เรื่องหลอนวันนี้มีเรื่องราวของดีเจบุโกะมาให้ฟังดีเจบุโกะนะฮะจากดีเจบุโกะเนาะเดี๋ยวนี้จะเพิ่มให้2เรื่องนะฮะ2 เรื่องพี่โอนะครับเมื่อกี้เราจะเล่าเรื่องเดียวของบุโกะเนาะเรื่องผีจริงนี้ไม่มีอะไรมากคุณผู้ฟังแต่เรื่องผีจริงนี่คืออย่างที่ดีเจเล่าให้ฟังนะฮะถ้าว่ามาเล่าว่ามาแลบลิ้นปลิ้นตานะครับผมยาวอันนั้นคือเรื่องปลอมนะครับเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเห็นครับพี่แจ็คครับผู้หญิงผมยาวโผล่ออกมาจากเพดานนะฮะเขาหงายเขาโผล่หน้าลงมาแล้วผมสยายลงมาตาเขาถลนนะครับแล้วมีน้ำลายยืดลงมาตกสู่เนี่ยอกผมตกใจมากเลยผมขยับตัวไม่ได้เนี่ยดีเจปิดเลยนะปิดแล้วก็บล็อกไปเลยนะฮะ เพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องปลอมแต่งมาไอ้เนี่ยพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเวอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องรุ่นอังราวทั่วไปอย่างเช่นเห็นเป็นเงาดำๆได้กลิ่นมีเรื่องราวสตอรี่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่แต่งได้ที่เกิดขึ้นมาจริงมันได้แต่งขึ้นมาวันนี้มี2เรื่องของดีเจบุโกะแล้วก็มีเรื่องหลอนรีลันอีกรอบนึงก็คือเรื่องของวิญญาณคนที่ทำของด้วยนะจากเขมรนะจากบุรีรัมย์นะฮะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังสำหรับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามีเวลาจะแถมไว้สักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะนะครับงั้นขอหนึ่งเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ก่อนมาทุกวินาทีครับนะเอานายคากมาละเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพลงเธอจบไปแล้วยายออยทำไมต้องมาข้ามไปแล้วนะฮะขอเพลงนั้นเป็นไบโพล่าไปหาช่องอื่นใช่ไหมไม่ต้องฟังนะปิดทิ้งไปเลยลบทิ้งไปแล้วนะฮะเพลงจากเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทุกวินาทีนะครับพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะ

กับเพลงที่มีชื่อว่าทุกวินาทีครับงั้นจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับมาได้เวลาที่เราจะมาเรื่องหลอนกันแล้วช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect เช่นเคยนะครับนะโปรแพ็กเกจดีๆมีให้เลือกกันอย่างมากมายหลากหลายนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องดีเจบุ๊กโก2เรื่องเรื่องเบาๆวันนี้จะไม่หนักมากวันนี้จะเบาๆนะแล้วก็วันนี้จะแถมอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่นะฮะโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่พี่เอ็มอนันต์วาสีนะฮะถามใครดีถามพี่อะไรดีเดี๋ยวพี่อะไรนะที่อยู่เชียงใหม่ท่านหนุ่มหลับไปแล้วอ่ะพี่สนไม่รู้ว่าเคยไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเอาเรื่องโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของคุณแอนนารู้จักแอนนาไหมไม่ใช่แอนนาชนชื่นนะแอนนาทีวีภูครับไอ้นันทิภูที่เป็นสาวสองอ่ะเธอมาพักที่โรงแรมหนึ่งในเชียงใหม่และเจอเรื่องหลอนๆนะครับเรื่องผีจริงไม่มีผีไม่เห็นผีแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้มีกลิ่นมีเสียงมีอะไรแวบๆแค่นั้นนะฮะบอกไปแค่นี้แต่เพิ่มขึ้นมาเพื่อฉลองล้านตลับเหมือนว่าเพลงนี้เหรอฮะเพลงไอ้นี่นะทุกวินาทีนี่ใช่ไหมฮะสมัยก่อนไอเอสเวลาเขาทำเพลงเวลาร้านตลับปั๊บเขาจะมีเพลงพิเศษมาเพลง2เพลงแล้วเอาเพลงเก่ามาวนอีกรอบหนึ่งเอามาขายอีกรอบหนึ่งนะฮะมานั้นเราเริ่มเลยไหมมาเริ่มเลยกันเราจะไปที่เรื่องแรกของดีเจบุ๊กโกก่อนขอซาวด์ดนตรีหลอนด้วยครับอันนี้เล่าไปแล้วตอนเย็นเมื่อกี้นะแต่ว่าเล่าไปเรื่องเดียวแต่บอกก่อนว่าไม่หลอนนะฮะไม่ได้น่ากลัวนะฮะเป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นเองนะครับรู้จักดีเจบุ๊กโกใช่ไหมครับดีเจบุ๊กโกที่จัดรายการที่ EFM ฮะที่จัดที่มีมดดำมีดีเจเจมต่างๆนะบุโกะนะฮะพูดถึงการจัดรายการวิทยุนี่เองนะฮะคุณฟังฮะก็เป็นเรื่องราวที่หลอนเหมือนกันนะเพราะว่าในห้องจัดรายการเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์หรือคนที่เคยเสียชีวิตเคยตายแต่ละที่คือจริงๆทุกที่คุณฟังฮะมีวิญญาณหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารที่ทำงานสถานที่ราชการโดยเฉพาะสถานที่ราชการถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าสถานที่ราชการเนี่ยมีคนอยู่กันมาหลายยุคหลายสมัยมากบางที่ยังเป็นอาคารเก่าอาคารแก่อยู่เลยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แกรมมี่เอ้าแกรมมี่ด้วยที่ชั้น37นะครับอาคารชีแบมแกรมมี่เพลสพีโอเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับในยุคที่บุโกะมาจัดรายการที่ EFM ใหม่ๆในยุคนั้นนะครับในยุคที่ดีเจบุโกะนั้นโอ้โหหักโหมงานหนักมากเพราะอยากได้ตังค์ไงฮะตอนมาอยู่แกรมมี่ใหม่ๆอยู่อยากได้ตังค์มากๆแล้วเผอิญป่วยหมายว่าป่วยไม่สบายเป็นหวัดเงี้ยก็เลยกินยาแล้วก็มารอจัดรายการแบบดีเจวินนั่งจัดรายการแต่ว่าจัดช่วงกลางวันนะครับในช่วงนั้นนี่มีอาการรู้สึกว่าโอ้ยง่วงหนักมากและช่วงประมาณสักบ่ายๆไม่มีใครจัดรายการบ่าย2บ่าย3เลยนะฮะไม่มีใครมายุคนั้นก็เลยเข้าไปนอนในห้องจัดรายการเขาเปิดแอร์เย็นมากเลยนะเปิดแอร์เย็นมากนึกภาพมีโต๊ะจัดรายการมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ใช่มั้ยฮะดีเจบุโกะนั่งอยู่นอนอยู่ข้างล่างเลยคือเอากระเป๋าไปนอนพื้นเลยนอนพื้นแต่ว่านอนอยู่คนละฝั่งกับโต๊ะจัดรายการนะคอมพิวเตอร์มันหันหน้าอีกฝั่งนึงใช่มั้ยฮะดีเจบุโกะก็นอนอยู่ข้างล่างอีกฝั่งนึงของโต๊ะดีเจแต่ต้องปิดไฟด้วยนะฮะปิดไฟมันงั้นนอนไม่หลับมันสว่างเกินฮะก็เลยปิดไฟแต่ก็มีไฟเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆแวบๆอยู่นะฮะที่มันกระพริบอยู่นะฮะในช่วงที่กำลังนอนเคลิ้มๆอยู่นะได้ยินเสียงมีคนเดินในห้องจัดรายการก็แก๊กก็แก๊กอุ้ยคิดในใจว่าเฮ้ยใครมามีดีเจใครมาจัดรายการหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีใครจัดรายการไม่ใช่เหรอเขาเปิดเพลงทิ้งไว้ไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้สนใจสักพักมีเสียงไปนั่งที่เก้าอี้บริเวณห้องจัดรายการที่เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อนนะแก๊กๆๆนะฮะแล้วมีเสียงกดแป้นพิมพ์ก็ก๊อกแก๊กหรือว่าเคาะโต๊ะก๊อกก๊อกเหมือนแบบนั่งเล่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นดีเจแต่ว่าในช่วงหนึ่งนะฮะดีเจบุโกะเขาหลีตามามองปรากฏว่ารู้ไหมเขาเจออะไรบุโกะเขาเจอเป็นเท้านะครับสองอันนะฮะใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวเขาจำได้แม่นมากเลยเท้าไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับแล้วก็วางแนบชิดอยู่แล้วมีเก้าอี้เหมือนเขานั่งเก้าอี้ฮะเออเหมือนเขายืนอยู่ไม่ใช่นั่งเหมือนเขายืนอยู่เพราะยืนนิ่งๆอยู่เลยบุ๊กโกก็เลยว่าเอ๊ะใครเข้ามาดีเจมาหรอก็คิดว่าน่าจะเป็นดีเจนั่นแหละก็ไม่ได้สนใจก็หลับต่อเพราะง่วงหนักมากเพราะทานยาสักพักหนึ่งแป๊บเดียวมีเสียงประตูเปิดมาแกรกอ้าวพี่บุ๊กโกมานอนตรงนี้นี่เองหายไปไหนตกใจลุกนั่งเอ้าเมื่อกี้มีคนเข้ามาไหมเนี่ยมีใครเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นใครมายืนตรงเนี้ยใส่รองเท้าผ้าใบไม่มีและใครเมื่อกี้ ตกใจสิฮะอาการป่วยอาการไม่สบายหายวุบเลยใครเมื่อกี้เห็นมันยืนอยู่บริเวณนั้นอยู่นะฮะมันยืนอยู่แล้วใครมายืนนะฮะดูทีหายไปแล้ว
เพียงเสี้ยววินาทีที่เขาเห็นนะไม่เกิน5นาทีอ่ะไม่มีทางที่จะออกไปทันตกใจนะฮะเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่พูดถึงใครนะก็ยังหลอนอยู่ก็เลยรีบวิ่งออกมาข้างนอกก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ปรากฏว่าก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดในห้องจัดรายการปรากฏว่าช่วงที่ดีเจบุโกนั้นสูงตื่นลุกมาไม่เห็นมีใครเลยและเห็นตอนที่เขานอนด้วยนะตอนที่เขานอนแล้วก็ตอนที่เขาตกใจภาพกล้องก็ถ่ายอยู่ไม่มีใครเลยนะฮะตกใจมากแต่ละภาพที่เห็นเมื่อกี้คือใครนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่า EFM หรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า RVS ในใครทัน RVS มีไหมครับไม่น่าจะรู้จักกันเนาะ RVS ก็คือ EFM นั่นแหละนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเขาใช้ชื่อว่า RVS นะครับ Radio World Satellite ก็เป็นของ Grammy เมื่อก่อนจะมีดีเจดังคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตนะฮะรู้จักดีเจไก่สมพลใช่ไหมฮะยุคนั้นเลยที่จัดรายการคู่ดีเจไก่สมพลดีเจอะไรครับดีเจโจ้อัครพลธนวิวิลาศนะฮะเคยจัดรายการดังมากสมัยยุค D2B ฮะยุคปี240ต้นๆ นะฮะเมื่อก่อนนะจัดรายการคู่กับดีเจไก่สมพลแล้วเขาเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งแต่ไม่ได้ตายในห้องจัดรายการนะฮะแต่ว่าเขารักที่นั่นมากเป็นที่ทำงานที่รักมากๆเลยจะมีคนเห็นพี่โจ้นะแว๊บๆแวมๆโผล่มาที่สถานีบ้างไม่ได้หมายถึงว่าวิญญาณนี่นะฮะมีคนเคยเห็นเออนะมีคนเคยเห็นแล้วก็เขายังไม่ไปไหนยังคงอยู่ที่นั่นอยู่ว่ากันว่าอย่างนั้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงนะฮะประเด็นเรื่องราวที่หลอนๆเห็นไหมแค่นี้ก็หลอนแล้วนะอยู่ในห้องจัดรายการที่เราเคยอยู่ฮะแล้วเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตนะแล้วมาโผล่เห็นนะผู้ฟังหลอนไหมล่ะไม่จำเป็นจะต้องมารับเป็นปิ้นตาเลยเออนะครับอีกเรื่องหนึ่งของดีเจบุโกะนะพี่โอ้นะฮะตอนที่ไปรับงานที่ต่างจังหวัดไปกับผู้จัดการส่วนตัวนี่เราจะเปลี่ยนหมดเข้าสู่โรงแรมเดี๋ยวจะมี2เรื่องโรงแรมมาเล่าให้ฟังของดีเจบุโกะอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องจะเป็นเรื่องของแอนนาทีวีพูนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับดีเจบุโกะไปกับเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวและทุกๆครั้งที่บุโกะเขาไปนอนต่างจังหวัดโรงแรมเขาจะไม่กล้านอนข้างหน้าต่างเขาจะอยู่ที่ติดกับผนังอย่างเดียวที่ไม่มีหน้าต่างเพราะว่าบุโกะเป็นคนที่มีเซนส์นะฮะแล้วก็เขาว่ากันว่ามีเซนส์แล้วก็จะเห็นอะไรบ่อย อย่างกรณีของเมื่อที่ดีเจที่เสียชีวิตที่ห้องจัดรายการนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมปรากฏว่าในช่วงที่กำลังนอนกันอยู่พักผ่อนนะฮะดีเจบุโกะนะครับนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีผู้จัดการนอนอยู่เตียงข้างๆนะฮะนอนอยู่ข้างๆกันนะครับเขาบอกว่าในจังหวะที่กำลังนอนอยู่นะฮะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีร่างดำๆฮะวนๆอยู่ในห้องนอนเขาหลีไฟสลัวๆนะฮะก็รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผู้จัดการเราหรือเปล่าก็เลยพลิกตัวกับอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่ายังเห็นผู้จัดการนอนหลับอยู่ผู้จัดการนะฮะนอนหลับอยู่ก็เอ๊ะละใครล่ะฮะทีนี้ประเด็นคือในช่วงที่เขาหันหลังฮะหันหลังชนกันนะฮะบุโกเห็นเงาดำใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เลยหันหน้ากลับมาคิดว่าเป็นผู้จัดการเดินในห้องแต่นี้พอกลับมาผู้จัดการนอนอยู่เขาก็เลยเอ้าตายแล้วไม่กล้าหันกลับไปมองก็เลยนอนอยู่คุณฟังรู้ไหมว่าสักพักหนึ่งบุโกว่าเงาดำนั้นนะครับมันนั่งตรงบริเวณปลายเตียงมันนั่งปุ๊บมีความรู้สึกว่าเตียงมันยุบยุบลงนิดนึงสักพักกระเถิบมาใกล้นิดนึงสักพักกระเถิบมาอยู่ใกล้สุดเลยบอกว่าขนลุกมากเราตอนนั้นหลอนมากหลอนมากไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพยายามคุมโปงไม่กล้าหันไปมองนะฮะแต่ความรู้สึกคืออยู่ข้างหลังอยู่จนกระทั่งเหมือนผู้จัดการสะดุ้งตื่นเงี้ยสักอย่างเนี่ยความรู้สึกก็หายไปเหมือนก็เขาหายไปแล้วก็ปึ๊บเอ้าหายไปแล้วเงี้ยก็เลยตกใจแต่ว่าไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครในโรงแรมแห่งนั้นนะครับก็เลยไปทำงานปกติพออีกวันนึงนะครับห้องข้างๆเป็นทีมงานเดียวกันที่ไปทำงานด้วยกันก็นอนอยู่เป็นผู้ชายนะฮะนอนอยู่บนเตียงเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมื่อคืนเจอผีเมื่อคืนเจอผีบุโกะว่าเจออะไรเจออะไรเล่าให้ฟังนะฮะปรากฏว่าเจอเหมือนบุโกะเลยมีร่างเงาดำมันนั่งอยู่ปลายเตียงขยับมาใกล้ๆแล้วก็มันนั่งขยับใกล้สุดนะครับบริเวณใกล้ๆหัวเขาบอกว่าสะดุ้งตื่นมาแล้วลุกขึ้นวิ่งเลยเพราะว่าเห็นเป็นเงาดำนะปรากฏว่าเขาก็วิ่งออกมาข้างนอกนะแล้วมาเล่ากันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะปรากฏว่าไปพยายามสอบถามเจ้าที่โรงแรมไม่ใช่จะเจอคนเดียวเจอกันทุกคนที่มาพักหมดเลยก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงแบบไหนเออนะก็คือเจอแบบเดียวกันมานั่งกระเถิบมาใกล้กระเถิบมาใกล้แล้วก็มาใกล้เหมือนอยากเข้ามาใกล้อะเออแต่ว่าทุกคนสติแตกก่อนมีวิ่งแล้วแต่บุโกะเนี่ยเขาคุมโปงแล้วเขาหลับไปเลยเหมือนกับช่วงนั้นจะผู้จัดการตื่นบุรีแล้วก็แวบพราบหายไปเลยก็เป็นเรื่องหลอนที่ยังไม่สามารถจะพิสูจน์ว่ามันคืออะไรเห็นไหมเรื่องหลอนจะมีแค่นี้จะไม่เห็นเป็นตัวจะเป็นลักษณะของแบบวิญญาณที่เรารู้สึกเออนะฮะนี่คือ2เรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะพาไปที่เชียงใหม่สวัสดีพี่ปอ SRJ ด้วยกันละกันครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมอีกแล้วครับคุณผู้ฟังโดยคุณแอนนาทีวีภูนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งพี่โอ้ไม่พี่เลิฟไม่แน่ใจว่ารู้จักหรือเปล่าโรงแรมสีเขียวพี่เลิฟโรงแรมสีเขียวอยู่ย่านใจกลางเมืองโอ้ดิฉันนึกภาพออกเลยนะฮะโรงแรมอะไรนะก็ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วครับฉะนั้นแอนนาทีวีภูเข้ามาทำงานที่เชียงใหม่นะฮะเข้ามาทำงานแล้วเขาก็มาพร้อมกับเพื่อนๆเดียวกันที่เป็นสาวประเภท2ที่เป็นกระเทยเหมือนกันนะฮะกระเทยก็จะแหกปากกันเสียงดังนี่นะฮะแอนนาเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์เหมือนกันครับเขาบอกว่าวันนั้นขึ้นไปพักที่โรงแรมแห่งนี้ที่เชียงใหม่อยู่ชั้นบนสูงๆชั้น6ชั้น7นะครับพอเดินเข้าไปรู้สึกว่าเอ๊ห้องนี้มันแปลกๆนะมันอับๆอะไรอย่างงี้ด้วยความที่มีเซนส์นะก็เลยกลัวนะห้องน้ำของโรงแรมนะอยู่ด้านหน้าสุดครับพอเปิดประตูปั๊บจะเจอห้องน้ำก่อนแล้วก็จะเจอตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะเจอที่นอนข้างในซึ่งก็เป็นพอดปกติของโรงแรมทั่วไปใช่ไหมครับปรากฏว่าช่วงที่แอนนาจะอาบน้ำอยู่กัน2คนกับเพื่อนซึ่งเป็นสาวประเภท2เหมือนกันเป็นกระเทยเหมือนกันนะฮะด้วยความกลัวนางก็บอกว่าพี่มานั่งเฝ้าในห้องน้ำหน่อยกลัวจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำตัวของพี่คนที่เป็นกระเทยก็มานั่งอยู่มานั่งเอาเก้าอี้มานั่งอยู่เลยตรงบริเวณที่ประตูนะฮะเพราะว่าประตูกับห้องน้ำมันอยู่ด้านหน้าเลยกันเลยก็เลยปล่อยให้แอนนาอาบน้ำพี่อยู่มาอยู่ไงอาบน้ำปุ๊บปั๊บอาบน้ำไปแป๊บนึงสักพักนึงนะฮะได้ยินเสียงมีคนมาเคาะประตูปังปังปังนะดังมากเลยปังปังปังดังมากเลยและด้วยความเก๋ของกระเทยนะฮะนี่นางพูดอย่างนี้ด้วยความเก๋ของเธอพี่ที่อยู่ข้างนอกเป็นกระเทยก็เปิดประตูปังใครอย่างเงี้ยเหมือนต้องการเลยเฮ้ยมีใครมาเล่นหรือเปล่าใครนะเปิดปังไม่มีใครสักคนคุณผู้ฟังคือในช่วงที่เปิดประตูเนี่ยมันปังปังปังไม่ถึงวินาทีนะถ้าเป็นคนปกติมันจะวิ่งไม่ทันถ้าเป็นคนปกติมันจะวิ่งไม่ทันใช่ไหมซึ่งอ้าวหายไปไหนแอนนาออกมาเร็วนะออกมาออกมาใครไม่รู้มาเคาะประตูเมื่อกี้พี่เปิดประตูไปไม่เจอใครสักคนเลยนะพากันขนลุกนะเอ้านะเปิดประตูไปแล้วเดินหาใครเนี่ยใครกับใครเลยฮะก็เลยตายแล้วเจอผีแน่ๆเลยความรู้สึกนะฮะก็ปิดประตูปั้งแล้วก็เอาไงพี่นอนได้ไหมคืนนี้นอนก็นอนนะก็เลยมานอนอาบน้ำเลยเสร็จแล้วก็เลยมานอนนะที่บริเวณของห้องนอนสักพักหนึ่งในแอนนาได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันในห้องนอนแต่ว่าพี่ข้างๆที่เป็นกระเทยคนหลับไปแล้วนะฮะแต่แอนนายังนอนไม่หลับนะได้ยินเสียงเหมือนคนมาคุยกันแล้วคุยกันในภาษาที่ไม่เข้าใจเหมือนภาษาชนเผ่าหรือภาษากะเหรี่ยงหรือภาษาอะไรไม่รู้เป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายสองคนคุยกันนะคุยกันสองคนในห้องนะฮะแอนนาบอกขนลุกมากเลยไม่รู้จะทำยังไงปรากฏว่าทั้งคืนนอนไม่หลับเลยมีเสียงคุยกันทั้งคืนนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยก็ต้องมีงานเช้าด้วยก็เลยตัดสินใจประมาณใกล้สว่างนะฮะลุกลงมานะครับแล้วก็วิ่งมาชั้นล่างไปของีบที่ร้านนวดนะฮะร้านนวดมันจะมีที่หน้าโรงแรมมันจะมีร้านนวดนะร้านนวดแบบนวดสปาลดสมุนไพรนะฮะก็เลยเป็นนวดพนักงานร้านนวดบอกพี่ทำไมหน้าตาดูอิบโรจังเลยไม่ได้หลับได้นอนหรออย่างเงี้ยนะว่าจะได้หลับเดี๋ยวพี่ของยี่แป๊บนึงนะขอสักชั่วโมงนึงของยี่แป๊บนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแอนนาก็เลยหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็เลยถามว่าน้องโรงแรมเนี่ยพี่เจอผีใช่ไหมยังไม่ทันพูดเลยนะฮะตัวของพนักงานว่าพี่เจอผีใช่ไหมคนลุกเลยเพราะว่าน้องพนักงานก็บอกว่ามีคนเจอหลายคนพี่ในชั้น6ชั้น7ชั้นบนด้านบนนะครับก็เจอทั้งเสียงเจอทั้งมาเคาะประตูเจอทั้งก๊อกก๊อกแก๊กในห้องแล้วรู้ว่าไม่เป็นใครเขาบอกไม่รู้แอนนาก็เลยตัดสินใจไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่โรงแรมปรากฏว่าไปดูนะฮะตั้งแต่ชั้น6ชั้น5ลุเรียงลงมาไม่มีใครเดินเลยในช่วงเวลานั้นคือเอาเวลาไปกดดูนะฮะแล้วก็มีช่วงจังหวะที่แอนนากับพี่อีกคนนึงเปิดประตูมาปั้งด้วยแล้วก็เปิดมาส่องอ่ะซ้ายขวาใครคือกล้องมันถ่ายหมดเลยช่วงที่เขาเปิดประตูออกมาแล้วก็หันซ้ายหันขวาเพื่อเดินหาคนว่ามีใครเนี่ยไม่มีใครเพราะว่าตรงนั้นน่ะตอนที่เขาปังมันต้องมีคนวิ่งใช่ไหมไม่มี ก็เลยสยองมากๆเลยนี่เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นที่โรงแรมในเชียงใหม่นะโรงแรมสีเขียวนะฮะนี่สองเรื่องหลอนในโรงแรมเห็นปะเรื่องหลอนจริงจะไม่มีอะไรนะฮะจะมีแค่นี้เจอเสียงเจอกลิ่นนะเจอคนคุยกันในห้องเจอเงาดำแค่นี้ก็หลอนแบบสุดยอดแล้วนะฮะนี่คือเราของสองพิธีกรเนาะนะดีเจบุโกะแล้วก็แอนนาทีวีภูที่ได้เล่าเอาไว้เป็นไงหลอนไหมหลอนอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านี่คือโรงแรมที่ชิงเหมือนเดี๋ยวช่วงหน้ามีหนึ่งเรื่องทีนี้จะหลอนหนักกว่าเดิมจะพาคุณฟังไปฟังเรื่องของเขมรกันของเขมรว่าเป็นอย่างไรบ้างของเขมรนะครับเนาะทักทายพี่ปอ SRJ ด้วยกันใน SRJ อยู่เปล่าอยู่ไหมเมื่อกี้ขอเพลงเพราะพี่รักจริงเข้ามาด้วยอยู่ไหม
โรงแรมอะไรโรงแรมดีเจจำชื่อไม่ได้พี่เอ็มแต่ว่ามันอยู่แถวๆนิมมานครับดีเจเคยไปพักด้วย โรงแรมสีเขียวเก่ามากเก่าแบบน่าจะประมาณสักเกือบ40ปีพี่เกิน30ปีไปโรงแรมสีเขียวอยู่แถวนิมมานตอนนี้ไม่ได้ใจไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนสีแล้วหรือยังนะฮะจำชื่อไม่ได้อยู่นิมมานนิมมานไม่ใช่นิมมานโซนที่คนเยอะๆนะเป็นนิมมานเข้าไปในซอยหน่อยในซอยหน่อยถ้าเจอจะแคปหน้าจอให้ดูนะครับหลอนจะหลอนนะมางั้นขอหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าเล่าเรื่องราวกันต่อช่วงหน้าเกี่ยวกับของเขมรกันที่เล่านี้ไปแล้วรอบนึงแล้วล่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงกันเพื่อความตื่นเต้นนะครับนะงั้นขอหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับขอหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะครับมาของเสือใหญ่กันแล้วกันนะฮะพี่ป้อ SRJ บอกว่าดีเจครับงั้นเปิดให้ป้อได้มาเดี๋ยวเขารอนานมาอยากฟังพี่เพราะพี่รักจริงจริงจริงเปิดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรจะเปิดรอบก็ได้ป้อ SRJ ฝากโดเนทมาให้ด้วยพี่ป้อนี่ก็แฟนเก่ายายออยเหมือนกันนะฮะออยแฟนเก่าขอเพลงอ่ะออยอ้าวโอนผิดโอนไปหาใครอ่ะฮะไม่ใช่ซอยใกล้ตะวันแดงพี่ซอยทางโน้นซอยทางอะไรนะซอยทางอะไรอ่ะก็นึกไม่ออกพี่ไม่ได้ฝั่งนั้นพี่เลเอ็มบอกว่าเคยพักสมัยเรียนเหรอฮะถ้าได้เจอจะแคปให้ดูนะฮะป้อโอนเงินไปลงใครฮะดึงเงินคืนได้ป้าเสียดายตังค์จังเลยอะโอนเงินผิดว่ะเมาเหล้าว่ะกดเป็น686882ว่ะไปลงใครไม่รู้ไม่เป็นไรนะฮะขอบคุณมากฝากโดเนทมาผมเปิดเพลงให้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันละกัน

ื่อเพลงว่าเพราะพี่รักจริงนะครับของ1 BK Band นะครับที่พี่ป๊อ SRJ นะฮะขอมานะฮะนี่นะฝากมานะครับนะเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องหลอนๆเนี่ยลืมเล่าเรื่องนึงอ่ะพี่โอของดีเจบุโกะพี่โออยู่ปะเรื่องสั้นๆนิดเดียวเองนะฮะมาเลยคล้ายอีก2เรื่องเอาเรื่องบุโกะสั้นๆกับเรื่องของกับเรื่องของของแขกพร้อมยังของแขกของขมิ้นของขมิ้นพูดผิดนะฮะมาเรามาเลยฟังอีกรอบเลยกันนะฮะพี่โอพี่เอ็มบรรณศรีดีเจส่งภาพโรงแรมสีเขียวให้ดูแล้วนะครับไปดูได้เลยนะฮะโรงแรมนี้แหละที่เหมือนเขาจะรีโนเวทใหม่นะเขาเปลี่ยนสีใหม่นะฮะเขาเปลี่ยนสีใหม่แล้วเพราะว่ามันอันนี้เกินมาที่บุโกะอีกหนึ่งเรื่องนะพี่โอนะฮะขอซาวหลอนจากขอซาวหลอนมานะครับนะบุโกะถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เจอเรื่องราวหลอนๆแต่ว่าเรื่องราวของบุโกะนี่คือจะไม่เห็นเป็นตัวเรื่องผีจริงย้ำไม่เห็นเป็นตัวไม่มีแลบลิ้นปิ้นตาไม่มีผมยาวไม่มีมัดบีบคอไม่มีมานั่งคล่อมไม่มีพวกนี้คือพวกนักแต่งเรื่องนะฮะที่อยู่ในช่องพี่แจ็คข้างหลังเนี่ยแต่งเรื่องนะฮะและพี่แจ็คเองก็เล่นไปกับเขาด้วยนะเล่นใหญ่นะอุ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยอุ้ยแบบพี่แจ็คก็เล่นใหญ่เบอร์ใหญ่มากนะฮะ เล่นใหญ่มากนะฮะก็คือเขาแต่งเรื่องเนาะเรื่องผีจริงไม่มีอะไรฮะเห็นแวบๆเงามาเสียงมากลิ่นมาแค่นั้นจบนะฮะเรื่องของบุโกะนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกหนึ่งเดิมบุโกะนี่เป็นคนที่เจออะไรแปลกๆเยอะมีครั้งหนึ่งดิเจเมื่อครั้งหนึ่งนะบุโกะเขาไปพักที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นบ้านตัวเองนั่นแหละพี่โอ้บ้านตัวเองก็มีวิญญาณได้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวันนั้นนอนที่บ้านตัวเองบุโกะนี่เขาเป็นคนเชียงใหม่นะฮะเขากลับมาบ้านมาธุระอะไรฮะและทีนี้ก็นอนในห้องตัวเองซึ่งไม่ได้นอนนานมากนานทีมาเปิดนอนทีนึงก็ในระหว่างที่กำลังนอนพักผ่อนนะฮะก็กลัวด้วยความกลัวเนาะก็นอนบนเตียงแล้วก็จะเป็นเตียงแบบว่าเตียงนอนได้2คนอะไรเงี้ยด้วยความกลัวก็เลยเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงหมอนเขามีความเชื่อว่าถ้าเราเอาวางไว้เอาของวางไว้เนี่ยจะไม่มีใครมาอยู่ข้างๆด้วยความเชื่อของเขานะฮะก็โทรศัพท์วางไว้แล้วก็เพลิงยิบหลับไปนอนหลับไปนะฮะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงไอ้ละมาละสมัยจะเจอตอนนอนนะฮะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องก็เลยลืมตาดูนะฮะปรากฏว่าเชื่อไหมฮะมันนี่เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันบุกบอกว่าตอนหลับเนี่ยจำได้ว่าโทรศัพท์มือถือเอาวางไว้ตรงหมอนนะฮะโทรศัพท์มือถือที่วางบนหมอนตกลงมาจากที่สูงโป๊ะลงมาเหมือนมีคนหยิบขึ้นมานะฮะแล้วก็ปล่อยวางลงบนหมอนวางปักนะเขาตกใจเฮ้ยโทรศัพท์ก็ตกลงบนหมอนจริงๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างในความเป็นจริงถ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอาเคลื่อนลงมาคือมันต้องมีคนอยู่ในห้องของเราเขาบอกว่านี่หลอนมากๆเลยแต่บุกบอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพวกกุมารทองก็ได้เพราะว่าบุโกะเขาเลี้ยงที่บ้านเขาเลี้ยงกุมารทองด้วยเลี้ยงกุมารเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกุมารนะอันนี้คือเรื่องราวของบุโกะนะแค่นี้จบนะมีกุมารทองมีสิ่งที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านตัวเองอาจจะมาเล่นเป็นไปได้เหมือนกันก็มีแค่นี้ก็คือจบเห็นไหมเรื่องผีมีแค่นี้วิญญาณมีแค่นี้จบไม่มีเรื่องราวเลยมากมายเลยจะพาไปฟังอีกเรื่องนึงนะครับพี่เอ็มบอกว่าจำได้แล้วจ้ะโรงแรมเก่าแก่มากๆเลยใช่ป่ะนะฮะเป็นเรื่องราวของเขมรไม่ใช่ของเขมรของเขมรทุลาวมีศิลปิน AF คนหนึ่งรู้จัก Academy Fantasia ใช่ไหมพี่วิทย์นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้หนึ่งฟังหนึ่งเพลงเผื่อคนฟังจำได้ที่ร้องเพลงมาตรฐานชายไทยจำได้ไหมมายุคเดียวกับพวกซานี้มายุคเดียวกับอะไรนะ Academy Fantasia มาก่อนฮะเนี่ยเพลงนี้มาตรฐานชายไทยเคยฟังไหมฮะไม่เคยนะฮะไม่เคยนะฮะไม่เคยนะนี่เนี่ยเคยฟังปะนานมากนะไม่แน่ใจว่า AF ปีไหนนะครับแต่น่าจะมายุคเก่าๆแล้วยุคซานี้ยุคของ AF สมัยก่อนอะกลับมานะฮะพี่วิทย์คนนี้เป็นหนุ่มบุรีรัมย์คุณฟังฮะดังมาจากการประกวด AF ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วนะครับพี่วิทย์เนี่ยเขาย้อนเขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเองนะเคยเจอเรื่องราวหลอนๆตอนที่พี่วิทย์เขายังไม่เกิดเลยตอนที่นักร้องคนนี้ยังไม่เกิดนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณแม่ของพี่วิทย์เนี่ยเขาท้องใหญ่ใกล้คลอดแล้วก็คือท้องพี่วิทย์นี่แหละท้องนักร้องคนนี้นะครับตอนที่สมัยท้องใหม่ๆนะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองวิ่งเดินเถินก็ลำบากว่าท้องโยท้องใหญ่มากแล้วพ่อของวิทย์เขาพี่วิทย์เขานะเขาก็ไปทำงานเป็นคนปั่นจักรยาน3ล้อเพื่อจะไปส่งลูกค้านึกภาพของน้องปั่นแท็กๆๆอ่ะ3ล้อนะครับแล้วแม่ก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะครับวันนึงนะครับคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่เล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มียายแก่คนนึง
ยายแก่แบบแก่งอมผมขาวเลยนะเดินขึ้นมาบนบันไดบ้านชั้น2แม่ก็ตกใจอุ๊ยมาทำไมนึกว่าเป็นโจรค่อยๆเดินแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กขึ้นมาแล้วก็ส่องเฉงือหน้าแม่ตกใจเพราะสภาพคือแก่มากนะฮะมานั่งดูว่าเขาพูดเป็นภาษาอีสานนะภาษาคล้ายเขมรหน่อยนะฮะท้องอยู่หรอกี่เดือนแล้วนะใกล้คลอดหรือยังใกล้คลอดหรือยังอ่ะแม่ก็กลัวเนาะเพราะผัวไม่อยู่ไงผัวไปทำงานแต่ว่าผัวเพิ่งออกไปนะพ่อพิวิทย์เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองนะฮะสวนทางกันออกไปกี่ปีแล้วนะพยายามจะเข้ามาใกล้แม่ก็กระเถิบห่างมาว่าก็ใกล้คลอดแล้วแหละ8-9เดือนแล้วมาเนี่ยใกล้คลอดแล้วหรอขอจับหน่อยได้ไหมจับทำไมขอจับหน่อยโอ้ลูกน่าจะตัวโตนะผู้หญิงผู้ชายเนาะไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แล้วแม่ก็กลัวเนาะด้วยความกลัวว่าเป็นใครแต่ว่าเอ๊ะคนแก่ไม่มีอะไรมั้งนะฮะก็นั่งคุยนะเนี่ยทำไมไม่เห็นไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยอยู่แถวนั้นยายนะอยู่แถวนี้แหละเองไม่เห็นเองแหละเองโมแต่ท้องอยู่แต่บ้านไงไม่เคยเห็นข้าก็คุยกันไปนะชนคุยนั่นคุยนี่สักพักนึงนะเขาเริ่มใกล้ตัวเริ่มประชิดมาตัวเรื่อยๆในข้าขอจับท้องเองหน่อยสิท้องใหญ่เงี้ยน่ะโอ้ลูกโตใหญ่แต่ลูกคลอดออกมาน่าจะตัวใหญ่ตัวอ้วนเนาะนะฮะผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เนาะสักพักนึงนะฮะยายแก่คนนี้นะฮะเอามือล้วงเข้าไปในผ้าถุงเอามือล้วงไปในผ้าถุงของแม่พิวิทย์นะฮะตอนนั้นคือพี่ท้องในท้องคือพิวิทย์อยู่นะฮะในท้องคือพิวิทย์อยู่กำลังมือล้วงไปล้วงพยายามจะจกนะฮะพยายามจะจกเข้าไปในช่องคลอดนะฮะแม่ก็ตกใจเฮ้ยทำอะไรอ่ะนะฮะทำอะไรไม่ดูไม่มีอะไรขอจับดูเฉยๆอันแบบนี้น่าจะคลอดง่ายนะน่าจะคลอดง่ายเคยท้องมาหลายคนแล้วใช่ไหมเผอิญนะเผอิญเหลือเกินนะฮะด้วยความโชคดียายแก่ก็ยังไม่มีความพยายามยังไม่ลดละพยายามจะจกเข้าไปข้างในนะจะจกเข้าไปในช่องคลอดนะเพื่อจะให้ไม่รู้ว่าทำมาเพราะอะไรจะทำให้เด็กมันแท้งหรือเปล่าหรือยังไงนะเอามือพยายามล้วงไปอีกนะครับแล้วแม่ของพิวิทย์เขาพยายามจะหนีแต่ด้วยความที่ท้องใหญ่หนีไม่ไหวฮะเขาก็ร้องกรีดออกมากรีดช่วยด้วยนะร้องกรีดออกมานะฮะเผอิญด้วยความโชคดีนะฮะตัวของพ่อสามีตัวเองผัวตัวเองนะฮะได้ยินเสียงก็คือยังไปไม่ไกลอยู่แถวนั้นอยู่นะคนขับรถเขาก็อยู่แถวๆนั้นแหละฮะได้ยินเสียงกรี๊ดเป็นบ้านไม้เขาก็รีบวิ่งกลับมาปล่อยรถแล้ววิ่งกลับมาพอวิ่งมาถึงบนชั้นบนปั๊บเนี่ยนะฮะเห็นยายแก่พยายามจกอยู่พยายามจะล้วงข้างล่างอะฮะนะครับตัวพ่อพี่บอกเฮ้ยทำไรยังทำอะไรอะคุณฟังใช่ไหมว่าอยากยายแก่ที่แก่งอมๆผมงอกๆนะมันหันหลังปุ๊บมันวิ่งลงบันไดปุ๊บอย่างไวเลยเหมือนมีล่างหรืออะไรสิงข้างในอะวิ่งลงบันไดอย่างไวเลยปุ๊บอย่างไวเลยนะฮะพ่อพิวิทย์ก็วิ่งตามนะฮะยายแก่คนนี้วิ่งไวมากวิ่งเข้าป่ามันจะเป็นทางสามแยกแล้วมันจะมีทางแยกเข้าป่าเขาวิ่งเข้าป่าหายแต่ด้วยความห่วงเมียก็เลยวิ่งกลับมาเพราะว่าไม่อยากจะตามไปแล้วเพราะมันปล่อยมันหายไปแล้วนะวิ่งมาดูเมียก่อนเพราะกลัวเมียจะเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่านะกลับมานะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเมียอยู่ในสภาพตกอกตกใจมากตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยดูว่าเฮ้ยมีอะไรขึ้นหรือเปล่าตกเลือดหรือเปล่าต่างๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็เลยมาคุยกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นก็เลยก็พากันไปหาหมอบอกว่าไม่มีอะไรยังปลอดภัยดีเด็กยังปลอดภัยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมีการพยายามจะล้วงเพื่อให้เด็กแทงนะฮะก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นของเขมรหรือเปล่าเพราะว่าแถบนั้นใกล้เขมรหรือว่าเป็นพวกปอบหรือพวกอะไรเนี่ยจริงๆมันคือปอบนะแต่มันจะมีภาษาประจำถิ่นจะจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็เป็นประสบการณ์ในตอนนั้นเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่นะมันจะมีผีมันจะมีวิญญาณมันจะมีปอบมันจะมีอะไรสิงร่างอยู่เขาพยายามจะมากินเด็กหรือทำให้เด็กตายนะเพื่อที่จะเหมือนกับเอาไปอยู่ด้วยก็ดีหรือว่าเอาไปกินหรืออะไรก็รู้เหมือนกันหรือเอาไปทำของไปคุณใสอย่างเงี้ยฮะเราไม่รู้เหมือนกันอาจจะทำการคุณใสก็ได้เขาต้องการเด็กที่คลอดออกมาใหม่เป็นไปได้หลายแบบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พ่อพิวิทย์เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ยังคงหลอนอยู่ถ้าวันนั้นเขาเกิดแท้งลูกหรือกระหลุดออกมาปั๊บเนี่ยคือก็ไม่มีวิทย์ในวันนี้ผ่านไป40ปีแล้วเรื่องนี้ยังคงกลัวแล้วก็ยังคงหลอนอยู่สมัยก่อนของเขมรน่ากลัวมากคุณผู้ฟังเขาทำกันจริงนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าตามป่าช้าเขมรนะฮะบางครั้งบางทีมีจะมีพวกโจรนะฮะไปไล่ขุดศพมาที่เขาฝังเอาไว้แล้วฮะเจ้าที่ก็จึงมีเจ้าที่เวียนยามตรวจเลยนะฮะและเขาจะเอาศพที่ขุดมานะไปตอกกะโหลกตอกตรงกะโหลกเลยนะเหมือนสะกดวิญญาณเงี้ยเอาไปทำน้ำมันพลายเอาไปทำต่างๆมากมายอันนี้เรื่องจริงนะฮะทางแถบจังหวัดทางเขมรเนี่ยเขาจะมีแบบนี้เขารับบางคนไปรับคนรับจ้างก็มีเป็นหมอผีเขมรรับจ้างคนไทยมาเนี่ยต้องการกะโหลกเด็กต้องการกะโหลกผู้ใหญ่ต่างๆกี่หัวให้จ่ายให้กี่หมื่นกี่พันก็ว่ากันไปเขาก็จะไปขโมยศพมาแล้วไปเอากระดูกนะตรงบริเวณตรงนั้นอะตอกมาให้เนี่ยอันนี้ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่บุรีรัมย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะครับ
มินว่ามันจะจกเอาลกเด็กหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังพี่วิทย์นะฮะถือว่าเป็นเรื่องหลอนๆแล้วกันนะฮะรกเด็กบางคนเอาไปทำของได้เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันนะมินนะคุณฟังแล้วคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะจกเอาอะไรนะฮะหลอนนะเนี่ยนะเรื่องนี้หลอนจริงๆนะฮะแถวนู้นเนี่ยปอบผีกองกอยผีโป่งกระสือมีมากมายหลายประเภทเลยพี่เอ็มอนันตวสีบอกเอาไว้นะครับเยอะจริงๆฮะเออใช่ใช่นะฮะแล้วมันจะมีพวกอันนี้ด้วยนะพวกเขาเรียกว่าลมเพลมพัดด้วยนะครับลมเพลมพัดก็คืออาการที่เขาเรียกว่าคนที่เขามีของในตัวฮะเวลาของเขาแรงๆของเยอะๆเขาจะปล่อยของออกเพราะฉะนั้นเวลาดึกๆแบบนี้ดึกๆสังกัดวันพระวันโกนเนี่ยคนที่จิตอ่อนหรือว่าคนท้องนะครับหรือว่าคนที่เป็นเด็กเขาจะไม่ให้ออกจากบ้านหรือบางทีบ้านมีประตูหน้าต่างโล่งๆเนี่ยเขาจะปิดหมดเลยเขาบอกว่าของมันจะมากับลมมันจะมากับลมเดี๋ยวว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังพอมันเข้าตัวเองปั๊บเราก็จะมีอาการป่วยไม่สบายต่างๆนานานะอันนี้คือของเขมรนะคนสมัยก่อนมันมีจริงๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะฮะเออนะฮะหลอนมากเลยเรื่องนี้อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ขนลุกของนักร้องหนุ่มนะครับ AF นะในยุคนั้นที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับปอบจกครับพี่ป้อบอกว่าของเขมรแรงนะครับใช่ของเป็นมันน่ากลัวนะฮะก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปหาเรื่องของเขมรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับเอาละมาเดี๋ยวเปิดให้ออยหนึ่งเพลงแล้วกันเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับตอนนี้เที่ยงคืน15อีกสักเพลง2เพลงเนาะเมื่อกี้ออยลี่ขอเพลงเหนื่อยใจแค่ไหนไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเพลง AI ใช่ไหมครับงั้นฟังเลยรายการช่วงนี้นะครับเที่ยงคืน15นาทีนะครับวันนี้วันอังคารที่11นะครับ

อีกแล้วสรุปแล้วคนขอไม่ได้ฟังอยู่ใช่ไหมยายออยลี่นี่สองรอบแล้วนะตะกี้ขอเพลงมันก็ไม่อยู่เป็นไบโพล่ารอบนี้เปิดอีกก็ไม่อยู่นะฮะมันน่าเอามันเป็นอย่างเงี้ยฟังมันไม่มีผัวพวกอย่างเงี้ยนะฮะจิตมันไม่อยู่ไม่เคยจิตอยู่กับใครลำใหญ่อุตส่าห์เปิดให้ก็ไม่ฟังรอบแรกก็ไม่ฟังอันนี้เขาเรียกว่าพวกไบโพล่าฟังฮะมันอยู่ไม่สุขเนี่ยมันเปลี่ยนช่องปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสมาธิสั้นนะฮะ มินว่าดีใจขาเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนเนี่ยจริงๆเนี่ยมินบอกว่าเมื่อก่อนคุณยายที่บ้านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆนะขึ้นจันเต็มดวงแถวนอกบ้านนอกเลยนะฮะมันสลัวสลัวเห็นอะไรก็จินตนาการไปหมดนะฮะ พี่เอ๋หัวเราะนะเป็นไบโพล่าพี่เอ๋มนะฮะมันดูสลัวไปหมดเลยนะครับมินว่าเคยเห็นเหมือนกันเห็นดวงไฟนะฮะเห็นดวงไฟประหลาดนะฮะเป็นดวงไฟสีส้มลอยขึ้นจากฝั่งของนาข้าวใช่ไหมอันนี้มันเป็นปริศนาอยู่แง่ทรายเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคุณฟังจำได้ปะที่แง่ทรายเล่าให้ฟังอ่ะแง่ทรายเขาไปสร้างบ้านอยู่ทุ่งนาเนาะที่สารนะครับอยู่กับแฟนสองคนแล้วก็วันดีคืนดีเห็นเป็นแสงไฟสีส้มๆลอยอยู่ห่างประมาณสักน่าจะประมาณสัก 3-4 โลมั้งนะฮะและคนในหมู่บ้านก็เห็นด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เห็นยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคืออะไรนะฮะดวงไฟนะฮะแต่เรื่องนี้ดิจะเชื่อดวงไฟพ่อเลยรู้ไหมฮะดิจะเคยดูรายการไลฟ์สดที่เขาไปถ่ายทำนั่นแหละนะฮะเจอจริงๆนะครับที่สุสานเป็นดวงไฟสีส้มลอยอยู่เลยสีใสก็มีสีแบบใสๆสว่างก็มีสีส้มก็มีเป็นดวงไฟเลยนะแล้วลอยซึ่งสูงก็เลยเหมือนเป็นดวงวิญญาณนะฮะเคยส่งให้พี่เอ็มดูด้วยนี่ใช่ไหมฮะรายการเขาไปถ่ายทำในสักที่หนึ่งแล้วเขาให้คนที่ถ่ายทำรายการนอนอยู่กับพื้นแล้วก็เขาเหมือนกับเรียกอะฮะถ้าดวงวิญญาณอยู่แถวนี้จริงขอให้ปรากฏร่างปรากฏกายเดี๋ยวจะทำบุญไปให้สักพักมาเลยแวบเป็นสีแดงเลยอยู่ข้างหลังเลยกล้องถ่ายติดด้วยนะครับถ่ายติดเลยเป็นดวงไฟสีแดงเลยนะฮะแวบไปเห็นเลยเป็นดวงวิญญาณไม่รู้ว่าดวงวิญญาณอะไรเหมือนกันจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีพี่เมย์มั้งพี่เมย์เคยไลฟ์ฟังพี่เมย์เป็นสาวใต้นะฮะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณฟังเขาไปเหมือนกับชอบบนบานศาลกล่าวฮะต้องระวังนะชอบบนบานศาลกล่าวนะครับไปขอเลขขอหวยนะตามป่าตามเขาต่างๆมีครั้งหนึ่งเนี่ยไปขอหวยเนี่ยที่ทุ่งนามันจะมีเหมือนกับเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าเป็นศาลหรือรู้ดิจะจำไม่ได้แล้วนะฮะพี่เมย์เขาเล่านะฮะแล้วปรากฏว่าในช่วงเย็นนะฮะที่เขาไปขอเจ้าที่ทางเนี่ยเขาก็ไปที่ทุ่งนาเห็นเป็นดวงไฟจริงๆดวงไฟแล้วเขาวิ่งกันสองสาวตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่วิ่งกันนะวิ่งกลับมาบ้านแล้วเขาว่านะดวงไฟตามด้วยนะดวงไฟไหลวิ่งมาตามด้วยพอวิ่งมาถึงบ้านดวงไฟหายอันนี้พี่เมย์เล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็แปลกประหลาดเหมือนกันอัศจรรย์เหมือนกันนะฮะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันก็คงจะเป็นดวงวิญญาณนั่นแหละนะฮะดวงวิญญาณนั่นแหละนะฮะมินบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่กับยายทุกวันนะตอนเย็นเนี่ยจะเห็นละแล้วก็นั่งคุยสับต่อสักพักขนลุกทีเดียวก็โดดเข้าบ้านเลยเคยเห็นตอนสมัยเป็นเด็กกันนะฮะตอนอยู่กับยายเป็นดวงไฟเนาะตามต่างจังหวัดจะมีโอกาสเห็นครับนะฮะพี่เอ็มรัตน์ศรีว่าใช่จ้าดวงวิญญาณนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆถ้าเป็นอีสานก็จะว่าเป็นกระสือเป็นกระสือหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นความเชื่อนะใช้วิจารณญาณในการฟังถ้าคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะบอกว่าไม่มีก็ใช้วิจารณ์เมื่อก่อนในใจก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเห็นกับตัวเองหรือว่าเห็นกับตาซึ่งมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็มันก็อาจจะมีแล้วนะฮะเหมือนคนที่เขาเชื่อว่า UFO มีจริงมนุษย์ต่างดาวมีจริงฮะถ้าดวงไฟแบบนี้เขาจะบอกว่าเป็นยานเอเลี่ยนภาพเดียวกันตีได้หลายแบบบางคนบอกเป็นกระสือบางคนบอกเป็นเอเลี่ยน UFO บางคนบอกเป็นผีบางคนบอกเป็นบั้งไฟพญานาคเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อแบบไหนผมก็บอกว่าอาจเป็นแก๊สมีเทนหรือเปล่าเป็นแก๊สจากธรรมชาติที่มันต้องลอยก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นแก๊สจากธรรมชาติเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นนี่คือแล้วแต่หลายคนจะจินตนาการนะว่าเป็นอย่างไรนะนะครับอ่ะโอเคยังนะครับครบจบแล้ววันนี้จะให้จบรายการยังวันนี้ก็จบประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะถึงว่าเป็นปริศนานะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรื่องราวหลอนๆก็เดี๋ยวจะพยายามหยิบมาให้ฟังกันช่วงนี้นักร้องไม่มีก็เรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังแล้วกันหลายคนชอบนะฮะไม่มีนักร้องก็เล่าเรื่องผีแล้วกันมาย้ำว่าใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยนะฮะ ใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อก็จบไปนะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะมาพอนะโอเคตอนนี้เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วขอจบรายการเดี๋ยวล่ำลารายการกันในค่ำคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะอ๋อลืมไปถ้าเป็นคนทางภาคใต้เขาจะเรียกว่ายินคนทางอิสลามเขาจะเรียกว่ายินผีคือยินนะฮะผีคือยินยออินอยินนะยอหญิงนะฮะย
ียวอินโนยินก็จะเรียกว่ายินนะครับแต่ถ้าเป็นคนทางอื่นก็จะเรียกว่าเป็นกระสือกระหังอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะกระสือกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาเก่ามากเลยพี่โอเพลงนี้นะฮะกลางวันมันเป็นผู้หญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเป็นคนทางเหนือเขาจะเรียกว่าพีกะนะฮะพีกะพีกะเออแต่ใช้มือนิดหนึ่งก็คือพีกะนะพีกะนะครับหรือว่าพีกะนะฮะพีกะก็เหมือนกระสืออะไรพวกนี้แหละคล้ายๆกันนะฮะเขาจะสืบทอดทายาทเป็นกันไปเรื่อยๆนะฮะแถวบ้านดีเจมีนะพีกะมีนะครับเอาละฮะครบจบนะจ๊ะวันนี้นะฮะซาตานซาตานเคยเจอพีกะไหมครับเคยเจอพีกะก่อนฮะซาตานนี่พีกะในภาคเหนือภาคเหนือนี่แบบสุดๆเลยนะฮะมันมีจริงๆนะฮะหลอนๆ นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกับคุณ True Detect ด้วยกันละกันมินว่าเพลงเมื่อกี้แก่มากๆเลยนะแก่มันมินเหรอมิน แก่มันมินนั่นแหละมาปิดท้ายด้วยเสือใหญ่กันแล้วกันนะครับได้ยินแล้วหายเหนื่อยนะครับในเวอร์ชันร้องสดนะที่พี่เสือใหญ่เขาร้องเอาไว้นะครับคืนนี้เราฝันดีทุกคนนะครับหลายคนชอบเรื่องผีไปฟังต่อ

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

วิดีโอออนไลน์ไทยแลนด์ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพลาะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04